0: ังไม่มีลูกเล่นในการใช้ภาษาหนูต้องเติมกลวิธีทางภาษาเข้าไปนะคะต่อไป2คือใช้กลวิธีทางภาษาในการเขียนสารคดีชีวประวัติได้อย่างเหมาะสมดังนั้นหมายความว่างานของหนูทุกคนจะต้องมีกลวิธีอย่างน้อยม.3แล้วก็ต้องอย่างน้อย3กลวิธีกันนะคะนับตั้งแต่กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องรวมไปถึงการใช้กลวิธีในเนื้อหาต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งรายละเอียดนะคะว่าทำยังไงและ3คือเคารพและให้เกียรติเจ้าของชีวประวัตินะคะการเอ่ยถึงบุคคลอื่นเราจะต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิส่วนบุคคลเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดเป็นทักษะต่อไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมเรียนรู้ไปหรือยัง
1: พร
0: ้อมกันนะถ้าพร้อมแล้วมาดูค่ะวันนี้คุณครูมีงานของคนอื่นนะคะก็คืออ่านงานเขาพัฒนางานเรามาให้พิจารณากันสักหน่อยค่ะโดยคุณครูจะนำชื่อชีวประวัตินะคะจากนิตยสารคอคนนะคะเด็กๆดูนะครูมีทั้งหมด4ชื่อด้วยกันดูว่าหนูจะชอบชื่อใดมากที่สุดโดยชื่อแรกนะคะก็คือมาลีบุญสิริพันธ์ดูนะนี่เป็นเพียงชื่ออย่างเดียวนะคะต่อไป2คืออิสรภาพบนกลิ่นสาบนวมบัวขาวบัวบัญชาเมฆรู้จักคนนี้ไหมนะคะต่อไปตันภาสกรนาทีบุรุษผู้ไม่เคยตันชอบชื่อนี้หรือเปล่าต่อไปวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสาจากชื่อ4ชื่อนี้ค่ะคุณครูอยากลองให้นักเรียนพิจารณานะคะแล้วลองเลือกดูสิคะว่าชื่อใดถูกใจเราที่สุดลองดูนะคิดได้ยังเลือกได้ยังเลือกได้แล้วงั้นขอสำรวจค่ะทุกคนคะเดี๋ยวช่วยดูนะคะยกมือนะถ้าใครชอบชื่อนี้มาลีบุญสิริพันธ์เรียบง่ายตั้งชื่อง่ายดีเข้าใจง่ายเลยว่าพูดถึงชีวประวัติของใครใครชอบชื่อนี้ยกมือขึ้นนักเรียนปลายทางมีไหมลูกกริบเลยหนูไม่ชอบชื่อนี้อ่ะไม่เป็นไรมาดูชื่อที่2อิสรภาพบนกลิ่นสาบนวมบัวขาวบัวบัญชาเมฆใครชอบชื่อนี้ยกมืออุ้ยชอบหลายคนเลยเอาละค่ะเอามือลงต่อไปชื่อตันภาสกรนาทีบุคคลบุรุษผู้ไม่เคยตันใครชอบชื่อนี้คะยกมือขึ้นมีไหมเอ่ยชอบใช่ไหมลูกมี2คนนะคะและชื่อสุดท้ายวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสามีใครชอบไหมคะมีคนชอบ3คนนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูชอบชื่อใดกันบ้างนี่คือชีวประวัตินะคะจากคอลัมน์1ของนิตยสารคอคนที่จะเผยแพร่ชีวประวัติและอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญนั่นเองคราวนี้ค่ะคุณครูก็นอกจากจะให้หนูลองพิจารณาถึงความชอบแล้วเนี่ยครูอยากทราบเหตุผลค่ะว่าเลือกบุคคลนั้นเลือกชื่อเหล่านั้นเพราะอะไรนะคะคุณครูอยากถามขอเจาะจงได้ไหมเมื่อกี้ครูแอบเห็นเด็กๆยกมือกันแล้วครูจำได้ว่าใครชอบชื่อไหนบ้างงั้นครูสุ่มแบบเจาะจงขอเลือกเป็นพงศกรพงศกรยืนขึ้นค่ะกลุ่ม2ค่ะเพื่อนๆปลายทางอยากรู้ใช่ไหมคะว่าพงศกรเลือกใครไหนหนูบอกสิว่าเลือกชื่อไหนคะ
2: อิสรภาพบนกลิ่นสาบนวมบัวขาวบัวบัญชาเมฆครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: ชอบชื่อครับ
0: ชอบชื่อชอบตรงไหนลูก
2: บัญชาเมฆครับ
0: อ๋อชอบชื่อตัวบุคคลนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนานๆเพื่อนจะจับไมค์ตอบคุณครูในรายวิชาภาษาไทยนะคะต่อไปนะคะขอเลือกอีกสัก2คนเลือกเป็นพี่พัฒน์ค่ะพี่พัฒน์เลือกใครคะชอบชื่อไหนเอ่ย
3: ตันภาสกรนาทีครับ
0: ตันภาสกรนาทีบุรุษผู้ไม่เคยตันเพราะอะไรคะลูก
3: ชอบตรงบุรุษที่ไม่เคยตันผู้ไม่เคยตันครับ
0: ใช่ไหมคะชอบข้างล่างใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือเล่นคำว่าตันกับไม่ตันนั่นเองเนาะก็น่าสนใจค่ะอีกสักคนดีไหมเอ่ยดีเนาะครูมองหาใครดีนะไปกลุ่ม5กันดีกว่ากลุ่ม5ครูเลือกอาชิระค่ะอาชิระคะ

0: ชื่อไหนคะลูก
1: ชอบบัวขาว
0: ชอบบัวขาวนะคะเพราะอะไรคะ
1: เป็นชื่อนักมวยครับ
0: เป็นชื่อนักมวยผมชอบบุคคลอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยการตั้งชื่อนะคะเด็กๆคะนี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในวันนี้ทีนี้เด็กๆลองสังเกตสิว่าจริงๆแล้วชื่อเหล่านี้ค่ะมีกลวิธีการตั้งยังไงบ้างอย่างชื่อแรกวิธีการตั้งง่ายไหมลูกง่ายก็คือระบุชื่อตรงไปตรงมานะคะ2เป็นยังไงบ้างตรงนี้บอกอะไรเกี่ยวกับบัวขาวคะอิสรภาพบนกลิ่นกลิ่นสาบนวมบอกอะไรลูกประสบการณ์เกี่ยวกับการชกมวยนะคะอาชีพนักมวยนั่นเองต่อไปตันพัศกรนาทีบุกบุรุษผู้ไม่เคยตันมีการตั้งชื่อยังไงคะมีการเล่นคำมีการเล่นคำคำว่าตันกับไม่ตันและสุดท้ายค่ะวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสาคิดว่ามีการตั้งชื่อแบบไหนคะลูกมันมีวิธีการคิดยังไงคะเนี่ยมี3คนที่ชอบชื่อนี้ใช่ไหมดูเป็นเนื้อเรื่องว่าเป็นเรื่องราวของรุ่งแล้วมันเกี่ยวข้องกับความรู้เดียงสาของบุคคลนี้ในบทบาทของแม่นะคะก็จะได้เห็นว่ามันมีกลวิธีที่หลากหลายเด็กๆสามารถใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อตั้งชื่อให้น่าสนใจได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าหนูจะเลือกกลวิธีแบบใดนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาเติมเต็มความรู้เพื่อให้งานของหนูสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงไหนช่วง
2: ปัญญา
0: ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะให้เด็กๆเติมกลวิธีการใช้ภาษาซึ่งเปรียบเหมือนกับผงชูรสที่จะชูรสชาติงานเขียนของหนูให้น่าอ่านมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้เติมเต็มอะไรไปในงานเขียนตัวเองบ้างโดยหนึ่งเลยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ชื่อเรื่องตรงนี้นักเรียนต้นทางปลายทางมีใครตั้งชื่อเรื่องมาแล้วบ้างมีไหมเอ่ยวันนี้นักเรียนอาจจะตัดสินใจใช้ชื่อเดิมหรือเกิดไอเดียใหม่ๆก็ไม่เป็นไรเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ครูมีกระดาษให้นักเรียนเปลี่ยนได้เสมอค่ะจะแก้กี่ร่างก็ได้จะแก้กี่ดราฟก็ได้ส่วนนักเรียนปลายทางคะถ้านักเรียนเขียนลงสมุดได้ก็จะดีมากๆค่ะเพราะว่าการแก้ไขเนี่ยครูเชื่อว่าเด็กๆจะเกิดการเปลี่ยนใจแน่ๆถ้าเกิดอ่านวนกลับไปและอยากจะแก้ไขก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการตั้งชื่อเรื่องนะคะนักเรียนสามารถที่จะตั้งแบบตรงไปตรงมาได้อย่างเช่นเอาชื่อมาตั้งเลยนะคะทำให้รู้ว่าใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรเช่น อเล็กเฟอร์กูสันอัตชีวประวัติตรงนี้มีชื่อต่อด้วยประเภทของงานเขียนทำให้รู้ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เขียนอัตชีวประวัติของตนเองก็ง่ายๆตรงๆเลยนะคะหรือหนูอาจจะตั้งชื่อว่าชีวประวัติของน้าแอดคาราบาวก็ได้นะลูกหรือจะเป็นชื่อไทยบวกภาษาอังกฤษเช่นนาโดดาวินชีนะคะก็จะทำให้เห็นว่าบุคคลนี้มีความเป็นสากลทำได้เช่นกันนะคะหรือบอกว่าครูขาหนูอยากได้การเล่นสมบัติสำนวนได้ค่ะอย่างเช่นสีจิ้นผิงมังกรเหนือมังกรใครคะเนี่ยรู้จักไหมเอ่ยใครเป็นท็อปประวัติศาสตร์มีไหมเอ่ยบอกครูสิประธานาธิบดีของจีนนักการเมืองนั่นเองและใช้คำว่ามังกรเหนือมังกรก็บ่งบอกถึงความเป็นชาติมังกรใช่ไหมคะและตัวสำรองวงเล็บสเปร์นะคะตรงนี้เป็นงานเขียนของเจ้าชายแฮร์รี่เนาะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายแฮร์รี่ในราชวงศ์อังกฤษนะคะก็จะทำให้เห็นว่ามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กับคำว่าตัวสำรองนะคะลองดูแล้วกันค่ะมีใครตั้งในลักษณะนี้มาซึ่งก่อนหน้านี้คณะเรียนปลายทางคะมีเพื่อนจากต้นทางเนี่ยได้นำงานแม่ครูตรวจมาแล้วบ้างก็ได้เห็นถึงการใช้ข้อความนะคะก็คือการตั้งชื่อในลักษณะการเล่นสำนวนเดี๋ยวคุณครูจะพยายามนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต่อไปค่ะ3หรือนักเรียนจะตั้งแบบเรื่องสั้นหรือนวนิยายก็ได้นะคะทำให้เกิดดูเหมือนกับเป็นเรื่องราวใครเคยอ่านนวนิยายบ้างลูกอย่างเช่น อะไรนะระบำดวงดาวชีวิตคนสู้งานอะไรแบบนี้ไปคราวนี้ตัวอย่างก็จะเป็นเกิดในวังปารุส แสดงว่าบุคคลนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับรั้ววังแน่ๆใช่ไหมคะหรือชีวิตเหมือนฝันดูเหมือนนิยายไหมแล้วก็ต่อท้ายด้วยเจ้าของชีวประวัติก็คือคุณหญิงมณีสิริวรสารนะคะเห็นไหมหนูสามารถตั้งชื่อในลักษณะนี้ได้นะคะหรือหนูบอกว่ายังค่ะยังหนูไม่โดนใจมีต่อค่ะหรือหนูจะเลือกเป็นเขียนเป็นถ้อยคำก็ได้เป็นถ้อยคำหรือวลีเรียงที่บ่งบอกถึงเนื้อเรื่องอย่างเช่นพูดถึงเด็กวัดดอนเรื่องเด็กวัดดอนชีวิตความฝันและการลงทุนหมายความว่าหนูจะต้องตกผลึกความคิดมาให้ได้ว่าบุคคลคนนี้เขามีเส้นทางชีวิตยังไงอย่างเรื่องแรกพูดถึงชีวิตพูดถึงความฝันและปิดท้ายด้วยการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นอาชีพของเขาทำให้ผู้อ่านชื่อเรื่องปุ๊บรู้เลยว่าบุคคลนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะต่อไปหรือจะเป็นวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสานะคะก็คือมีส่วนขยายเกี่ยวกับวันนี้ของรุ่งลองดูนะตอนนี้เด็กๆเริ่มคุ้นคิดกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะใช้ชื่ออะไรดีนะคะมาอีกสักหนึ่งค่ะอีกหนึ่งกลวิธีนะคะก็คือการตั้งชื่อโดยการใช้คำหลักแล้วก็ใช้ประโยคหรือประโยคหลักก็ได้แล้วก็นำส่วนขยายมาขยายเนื้อความอย่างเช่นสุขเศร้าเคล้าน้ำตากว่าจะมาเป็นเทพนะคะลองดูนะคะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเราตกผลึกมาเป็นข้อความเป็นคำสั้นๆแล้วก็ขยายออกมาว่าหมายถึงอะไรหรือจะเป็นชานกะเลพ่อเมืองแม่ห้องสอนคนแรกแบบนี้ก็ได้ลูกอย่างบางคนเลือกเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะอาจจะตั้งชื่อบุคคลแล้วขยายว่านักดนตรีแห่งชีวิตก็ได้ลูกนะคะพอจะมีแนวคิดเพิ่มเติมขึ้นบ้างยังได้ไอเดียแล้วนะคะต่อไปคราวนี้ค่ะในส่วนของเนื้อหาครูก็อยากจะให้เด็กๆมาลองสังเกตนะคะว่าเนื้อหาที่หนูเรียบเรียงมาเนี้ยมีกลวิธีใดปรากฏอยู่บ้างหรือใครยังไม่เติมกลวิธีใดไปก็ลองใส่กลวิธีเหล่านี้เข้าไปนะคะบางคนอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาบุคลิกแบบตรงเราก็สามารถใช้ถ้อยคำที่มีความหมายแบบตรงตัวตามความต้องการอย่างเช่นบางครั้งเราอยากสื่อสารเจตนาโดยตรงใช่ไหมลูกว่าหนูอยากให้เห็นมุมมองนี้หนูอยากให้ผู้อ่านตระหนักอะไรนักเรียนสามารถใช้ข้อความตรงๆได้เลยหรือจะเป็นการใช้คำร่วมสมัยสำหรับเด็กวัยรุ่นเนาะให้ผู้อ่านวัยรุ่นเข้าใจหรือจะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะตรงนี้มันเป็นกลวิธีก็จริงแต่มันเป็นวิธีการที่นักเรียนควรทำและการหลักคำสุดท้ายก็คือไม่ขยายคำซ้ำซ้อนนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าหนูจะสามารถใช้ภาษาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างดูนะถ้าหนูจะใช้ข้อความตรงไปตรงมาอย่างเช่นข้อความนี้บอกว่าชีวิตของสืบสอนให้เราตระหนักว่าตรงนี้ผู้อ่านไม่ต้องตีความแล้วเพราะเราสื่อสารตรงๆเลยว่าเราต้องการอะไรจะสื่ออะไรจากชีวประวัตินะคะส่วนต่อไปถ้าเป็นคำร่วมสมัยเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนพยายามดูนิดนึงนะคะคำร่วมสมัยเนี่ยสามารถใช้เป็นคำแสลงได้คำทับศัพท์ได้แต่เด็กๆต้องดูว่าบุคคลนั้นเนี่ยหนูจะต้องให้ความเคารพให้เกียรติหรือจะต้องยกระดับภาษาสูงขึ้นหรือไม่เพราะว่าการใช้คำร่วมสมัยมีแนวโน้มที่จะทำให้ภาษาของหนูอะค่ะมันตกลงไปก็คืออยู่ในระดับที่กึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการแสดงว่าบุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลที่แบบเป็นแนวในแนวบันเทิงหรือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับหนูก็ได้นะคะถึงจะเหมาะกว่านะสำหรับถ้อยคำแบบนี้นะคะดูอย่างข้อความนี้เธอเป็นนักแสดงสาวที่น่าจับตามองคำนี้ไม่ใช่คำทางการนะคะเพราะจับตามองเป็นความหมายโดยในใช่ไหมดังนั้นคำนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหนูต้องการความไม่เป็นทางการเท่าไหร่และยังปลูกต้นรักแปลว่าอะไรคะมีความรักนะคะใช้ข้อความแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อความของบุคคลที่เรารู้สึกว่าเป็นในเชิงบันเทิงนะคะสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นกับพระเอกร่วมค่ายก็คือค่ายเดียวกันนั่นแหละถ้อยคำวลีแบบนี้เขาเรียกว่าภาษาร่วมสมัยดังนั้นใช้ได้แต่นั่นหมายความว่าระดับภาษาของหนูจะลดลงนะต่อไป ้อนี้เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่ทำให้งานหนูมีความเป็นทางการขึ้นและมีความกระชับขึ้นหลีกเลี่ยงคำนี้นะคะลูกลูกดูนะเขาได้ทำการอะไรคัดค้านการกระทำที่ขัดต่อการอนุรักษ์มีใครใช้ไหมลูกหรือไม่ทำการก็ดำเนินการเขาได้ดำเนินการรับประทานอาหารหนูอยากทำอะไรหนูทำไปเลยลูกอย่ามัวแต่ดำเนินการอย่ามัวแต่ทำการเพราะคำเหล่านี้คือคำฟุ่มเฟือยเมื่อภาคเรียนที่หนึ่งเราก็จับผิดคำเหล่านี้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นหนูน่าจะสามารถเข้าใจได้เนาะต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังก็คือไม่ใช้คำซ้ำซ้อนค่ะก็คือสมมติหนูใช้คำว่าแล้วก็หนูจะต้องไม่แล้วก็ทั้งข้อความในหนึ่งย่อหน้าย้อนกลับไปอ่านถ้าหนูเจอเนี่ยเขาเรียนจบแล้วก็ไปทำงานในกรมป่าไม้แล้วก็กลับไปเรียนต่ออีกครั้งแล้วก็กลับมาทำงานที่เดิมอีกเป็นไงมันฟังแล้วมันรู้สึกยังไงลูกมันดูซ้ำๆเนาะมันดูซ้ำๆแล้วสามารถเปลี่ยนได้เขาเรียนจบแล้วจึงไปทำงานในกรมป่าไม้เปลี่ยนเป็นยังไงดีอ่ะจากนั้นจากนั้นจึงกลับไปเรียนต่ออีกครั้งก่อนที่จะกลับมาทำงานที่เดิมก็คือหลักคำให้มากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้งานของเราดูไม่น่าเบื่อนะคะต่อไปในส่วนของประโยคบ้างนะคะประโยคหนูคำนึงถึงอะไรบ้างดูนะหนูต้องใช้ประโยคที่มันกระชับชัดเจนและการใช้คำเชื่อมคำนึงถึงเอกภาพและสัมพันธภาพในข้อความและระหว่างย่อหน้าด้วยรวมไปถึงหลีกเลี่ยงสำนวนต่างประเทศนะคะสำหรับงานนักเรียนต้นทางที่คุณครูได้ตรวจไปบ้างแล้วเนี่ยจะเจอส่วนที่ข้อที่3มาเยอะสุดดังนั้นมาคุยกันก่อนนะคะมาสังเกตกันนิดหนึ่งอ่ะอย่างข้อความนี้ทำยังไงให้ภาษากระชับขึ้นอย่างเช่นจะบอกว่าเขาสนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อในต่างประเทศกับเขาสนใจศึกษาต่อที่ต่างประเทศอันไหนกระชับและได้ใจความที่สุดมันดูสั้นเนาะมันดูเหมือนกับว่าเอ๊ะครูขามันจะกระชับไหมมันกระชับแน่นอนนักเรียนสังเกตคำนี้ค่ะที่จะนะคะที่จะในการคำเหล่านี้เติมขึ้นมาถามว่าความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัดออกความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเหมือนกันดังนั้นไหนลองอ่านงานตัวเองพบเมื่อไหร่ตัดมันออกลูกตัดมันออกนะคะเพราะนี่คือคำฟุ่มเฟือยที่จะทำให้ประโยคของเราเยินเยอะและคำบางคำลูกถ้าสมมุตินะคะครูมีคำว่าศึกษาและถ้าครูตัดเล่าเรียนออกมันเป็นยังไงความหมายจะเปลี่ยนไหมลูก
2: ไม่
0: เปลี่ยนมันเป็นคำซ้อนแบบไม่ทางการนะลูกดังนั้นมองงานตัวเองสิว่างานตัวเองมีคำซ้อนเหล่านี้อยู่ไหมให้ตัดออกนะคะลูกพอเข้าใจเนาะต่อไปมาดูส่วนที่เป็นคำเชื่อมกันบ้างรวมไปถึงนอกจากคำเชื่อมแล้วนี่คุณครูจะพูดรวมไปถึงเอกภาพและสัมพันธภาพนะลูก1มองถึงเอกภาพหมายถึงพูดถึงเรื่องเดียวกัน2สัมพันธภาพหมายถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหานะคะทั้งย่อหน้าใกล้ความสำคัญคุณครูไฮไลท์ไว้แล้วโตขึ้นมาหน่อยผมก็รู้ว่าเป็นหลานนายเลิศวงเล็บหรือพญาภักดีนรเศรษฐ์คนละคนกับในล้ำนะนะคะก็เขาขยายความต่อว่าบุคคลนี้คือใครก็จะบอกว่าเจ้าของบริษัทรถเมล์และเรือเมล์ที่วิ่งในคลองแสนแสบด้วยดังนั้นส่วนตัวนี้ค่ะเป็นการสรุปเนาะดังนั้นผมขึ้นรถเมล์ไปกับญาติทางพ่อที่เป็นป้าพอกระเป๋ารถเมล์มาเก็บค่าโดยสารผมก็บอกว่าเราเป็นหลานของนายเลิศต้องเสียเงินด้วยหรือคุณป้าก็ต้องรีบจ่ายค่าโดยสารอย่างรวดเร็วเพราะนักเรียนสังเกตนะมันจะมีส่วนขยายเยอะหน่อยดังนั้นเวลาขยายอะค่ะให้ขยายส่วนที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นดังนั้นเนี่ยผมทำอะไรมันจะไปขยายเหตุผลข้างหน้านะคะแล้วก็มีคำว่าเพราะตรงเนี้ยมันจะไปขยายเหตุผลข้างหน้าด้วยเช่นกันดังนั้นสังเกตให้สังเกตอย่างนี้ลูกหนูวงกลมหนูนำเสนอเวลาหนูเขียนเนี่ยหนูต้องย้อนกลับไปอ่านว่าหนูใช้สันธานไปแล้วกี่ตัววงกลมหรือไฮไลท์ก็ได้ค่ะแล้วหนูสังเกตว่าหนูใช้คำบ่อยไปไหมนะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมมันมีคำว่าหรือดังนั้นเพราะนะคะ ก็จะเห็นว่าไม่มีอันไหนที่ซ้ำซ้อนแต่มันจะเป็นการขยายแบบต่อเนื่องกันดังนั้นตัวนี้ถือว่ามีความเป็นเอกภาพและสัมพันธภาพคือพูดถึงความสัมพันธ์ของหลานชายคนนี้เป็นหลานของนายเลิศหรือพญาภักดีนรเศรษฐ์นั่นเองจะไม่หลุดประเด็นไปเรื่องอื่นเลยนะคะนี่คือจุดสำคัญที่คุณครูอยากให้หนูสังเกตเนาะว่าทำยังไงคะให้หนูมีใจความแค่หนึ่งใจความคือระบุให้ได้ค่ะว่าย่อเนื้อเนี้ยหนูจะพูดถึงความสัมพันธ์บทบาทของหลานชายในเลิศใช่ไหมดังนั้นหนูก็ต้องมีส่วนขยายรองรับแต่ห้ามพูดประเด็นอื่นนะคะต่อไปมาดูส่วนที่3คือหลีกเลี่ยงสำนวนหรือประโยคภาษาต่างประเทศหนูดูนะประโยคบอกว่าฉันถูกรักโดยสัตว์เลี้ยงที่เก็บมาข้างทางที่รักทำยังไงดีให้มันกลายเป็นประโยคภาษาไทยประโยคนี้มันเป็นสำนวนต่างประเทศเพราะมันเป็นมีถูกกระทำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะฉันถูกรักโดยสัตว์เลี้ยงที่เก็บมาข้างทางถามว่าประธานคือใครหล่อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นประธานสัตว์เลี้ยงทำอะไรกรรมหรือกรรมอะไรนะสัตว์เลี้ยงทำอะไรนะคะรักรักใครรักฉันก็จะสรุปได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่เก็บมาข้างทางรักฉันนักเรียนสังเกตเวลาหนูเขียนประโยคจบหนึ่งประโยคให้หนูมองทีละประโยคว่าเราได้ใช้โครงสร้างแบบประธานกริยากรรมหรือไม่อย่างของนันพัฒน์นะคะขอเอ่ยชื่อเนาะตัวอย่างนักเรียนสังเกตของหนูหนูขึ้นต้นด้วยคำนามแต่มันเป็นนามที่ถูกกระทำนั่นแหละค่ะมันก็เลยจำเป็นจะต้องสลับตำแหน่งกันแค่นั้นเลยนะคะนักเรียนปลายทางคะเป็นไงบ้างครูเติมความรู้ให้พอสมควรแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการปรับและพัฒนางานเขียนในวันนี้นะคะนักเรียนคะไปต่อไหมลูกไปต่อนะไปต่อโอเคไปท้าทายความคิดเอาละค่ะหลังจากได้กลวิธีการเขียนไปแล้วนะคะเราจะมาแต่งแต้มกลวิธีให้งานเขียนสารคดีของเรากันนะคะโดยที่ให้นักเรียนพัฒนางานเขียนโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมพร้อมกับระบุกลวิธีทางภาษาให้ถูกต้องซึ่งครูมีบัตรสำหรับการพิสูจน์กลวิธีทางภาษาให้นักเรียนนะคะนักเรียนได้รับหรือยังนักเรียนปลายทางคะบัตรนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมแต่งแต้มกลวิธีใช่ไหมคะลูกดังนั้นใบนี้หนูจะต้องระบุว่าตัวเองได้ใช้กลวิธีทางภาษาไปกี่กลวิธีแล้วบอกให้ได้ว่ามันอยู่ในข้อความบรรทัดใดนะคะระบุให้ได้แล้วแนบไปกับงานเขียนของหนูค่ะนะคะได้ไหมลูกกลุ่ม2มีความสับสนอะไรหรือเปล่าไม่มีนะแจกงานหรือยังแจกใบงานใบเล็กอยู่ไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวหนูสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าเด็กๆได้ใช้กลวิธีใดไปบ้างและใครที่ยังไม่เสร็จนะคะให้เด็กๆเรียบเรียงให้ได้เก็บความสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นวันนี้ครูจะได้เห็นหนึ่งเลยคือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์สองระบุกลวิธีได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะไป

0: นักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงกันบ้างคะต้องพูดเสียงค่อยนะคะเนี่ยกลัวรบกวนนักเรียนแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างจากนักเรียนต้นทางนะคะมาให้ดูกันค่ะว่าเด็กๆใช้กลวิธีภาษาอย่างไรกันบ้างโดยคุณครูอยากจะนำเสนอการตั้งชื่อนะคะการตั้งชื่อเรื่องว่าเด็กๆนำเสนออย่างไรบ้างครูสนใจกลวิธีของบุญญนุชค่ะเชิญนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้รู้หน่อยค่ะหนูใช้กลวิธีอย่างไร
1: ใช้กลวิธีการตั้งชื่อด้วยวลีที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะค่ะ
0: แล้วหนูตั้งชื่อว่ายังไงคะลูก
1: ต้นแบบแห่งความพอเพียงค่ะ
0: ต้นแบบแห่งความพอเพียงนะคะโดยนำลักษณะของบุคคลต้นแบบมาตั้งเป็นชื่อเรื่องน่าสนใจมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจริงๆแล้วหลายคนก็ใช้กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องจากคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลต้นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากที่เดินสำรวจมาคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรา

0: ามาดูกลวิธีในการเขียนกันบ้างค่ะขอดูบุคคลหนึ่งน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการใช้โวหารการเขียนนะคะขอเป็นเกวรักษ์ค่ะลูกนำเสนอหน่อยหนูใช้โวหารอะไรไปบ้าง
1: ใช้โวหารการพันธนาค่ะ
0: พันธนาคือการพูดให้เกิดภาพหนูช่วยอ่านส่วนนำให้ครูฟังหน่อยซิส่วนที่ปรากฏการพันธนาใช่ไหมลูกค่ะ
1: ท่ามกลางโลก

0: ขอบคุณค่ะนักเรียนคะสังเกตคำว่าสีสันสังเกตคำว่าแสงสว่างคำเหล่านี้ทำให้เกิดภาพนั่นหมายความว่าเขาใช้ความหมายโดยในด้วยและมีการใช้การหลักการพรรณนาโวหารการพรรณนาทำให้เกิดภาพเหมือนกับอ่านนิยายเรื่องหนึ่งและคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายขอเป็นปานสิทธิ์ลูกปานสิทธิ์ดูสิคะว่าเพื่อนใช้กลวิธีอะไรในการเขียนคะ
1: ใช้กลวิธีความหมายโดยในครับ
0: ค่ะใช้คำว่าอะไรคะ
1: คำว่ามือกีตาร์ครับ
0: มือกีตาร์เป็นการเรียกอาชีพเล่นกีตาร์นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะการเขียนงานเขียนที่มีกลวิธีต่างๆนะคะเป็นการสร้างศิลปะในงานเขียนให้มีมิติมากขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องจำกัดอยู่แค่กลวิธีที่ครูนำเสนอไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้โวหารการเขียนไม่ว่าจะเป็นการพรรณนาการอุปมาหรือการบรรยายประกอบได้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของนักเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเสวนากันต่อนะคะสำหรับงานเขียนฉบับสมบูรณ์ดังนั้นฝากนักเรียนไปเก็บรายละเอียดมาให้ครบถ้วนและระบุกลวิธีมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาประเมินค่าผลงานของแต่ละคนกันค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนคะพักสายตากันหน่อยค่ะเงยหน้าขึ้นมาค่ะพร้อมกับไปพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงชีวิตทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่านมัสการนมัสการหมายถึงการแสดงถึงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะนมัสการแบบไหนถึงจะถูกคะครูออกเสียงว่านมัสการต้องเป็นข้อ1คำตอบก็คือถูกต้องค่ะกอารอการใช้ให้ถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกับการเสวนาชีวประวัติสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำงานเขียนหนูมาประเมินค่าดังนั้นครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียนสมุดภาษาไทยและใบงานสำหรับการประเมินนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะเราจะจัดโต๊ะเป็นกลุ่มและมาร่วมทำกิจกรรมกันนะคะฝากเตรียมห้องเรียนให้พร้อมแล้วกลับมาสนุกกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วม

กันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ
1: เอ
0: ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทานนี่แหละลูกทาส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองนะคะและเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้นะคะเป็นครั้งที่2แล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลมขนาดต่างๆได้นะคะแล้วก็ข้อที่2นักเรียนนะคะสามารถหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่มีขนาดตั้งแต่0องศานะคะจนถึง90องศาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยครูบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้แตกต่างจากคาบก่อนหน้าสักเท่าไหร่เนาะงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมุมที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือตั้งแต่0องศาจนถึง90องศาเลยแต่ว่าขอเอามุมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว3มุมดีกว่านะคะมุมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะ30องศา45องศาและ60องศาครูขอเอา30องศาก่อนละกันเอาทุกค่าเลยนะคะเริ่มจากทุกคนขาไซน์ของ30องศามีค่าเป็น
1: 1ส่วน2
2: เก่งมากเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะค่ะถูกต้องนะคะเศษ1ส่วน2นั่นเองเนาะครูถามต่อเลยดีกว่าแล้วถ้าเป็นคอสของ30องศามีค่าเป็นเท่าไหร่คะโอเคเศษสแควร์รูท3ส่วน2นะคะและสุดท้ายค่ะแทนของมุม30องศามีค่าเป็นถูกต้องนะคะเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3เนาะหรือว่าเราจะคูณสแควร์รูท3ทั้งเศษและส่วนและเขียนใหม่นะคะเป็นเศษสแควร์รูท3ส่วน3ก็ได้แบบที่ครูบอกไว้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดเขียนแบบไหนหรือแบบไหนจะง่ายต่อการคำนวณมากกว่าโอเคเนาะไปต่อที่45องศาเลยนะคะทุกคนคะแล้วถ้าเป็นไซน์45องศามีค่าเป็นถูกต้องค่ะเศษสแควร์รูท2ส่วน2เนาะหรือจะเขียนเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท2ก็ได้นะคะไปคอส45องศาค่าจะเป็นยังไงเอ่ยเท่ากันกับไซน์ของ45องศาโอเคนะคะและสุดท้ายแทนของ45องศาทุกคนจำได้ไหมเอ่ยมีค่าเป็น1ถูกต้องได้นะคะไปต่อเนาะเราไปกันไวๆเลยต่อไปไซน์ของ60องศาค่ะมีค่าเท่ากับถูกต้องค่ะเศษสแควร์รูท3ส่วนด้วย2นะคะต่อไปคอสของ60องศาค่ะมีค่าเป็
3: น
2: เก่งมากเศษ1ส่วน2และสุดท้ายค่ะแทนของ60องศาค่ะทุกคนเก่งมากก็คือสแควร์รูท3นั่นเองค่าทั้งหมดนี้เราตอบได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วด้วยซึ่งนักเรียนสังเกตเนาะเป็น30องศา45องศาและ60องศาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีมุมต่างๆเพิ่มขึ้นให้อีกนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจว่าทุกคนทำได้แน่ๆครูขอทบทวนเนื้อหาที่คล้ายๆกับคาบที่แล้วสักนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะฝากทุกคนบันทึกตัวอย่างที่1นะคะลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเลยนะคะมีรูปภาพด้วยเนาะทุกคนสังเกตดีๆนะคะงั้นระหว่างนี้ขออ่านโจทย์ไปพลางๆก่อนก็แล้วกันเนาะทุกคนอย่าลืมล็อกโจทย์นะคะแล้วก็บันทึกรูปภาพลงไปด้วยสำหรับตัวอย่างที่1ในวันนี้นะคะ

บสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ค่ะจงหาค่าของ y บวกกับ z ค่ะก็คล้ายๆกับคาบที่แล้วเนาะถามแค่จงหาค่าของ y บวกกับ z แต่ที่อาจจะแปลกตากว่าเดิมนิดนึงค่ะก็คือทุกคนลองดูรูปก่อนรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดมาให้ตอนนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดมาให้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะว่าทุกคนน่าจะสังเกตเห็นเหมือนกันว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแน่ๆถูกต้องไหมคะแอบถามเพิ่มนักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่กี่รูปโอเคเห็น2รูปเหมือนกันครูขอเรียกเป็นแบบนี้ละกันถ้าเอาง่ายๆก็คือครูเห็นรูปทางซ้ายและรูปทางขวาทุกคนทันไหมคะทางขวาครูขอเติมมุมฉากเข้าไปเองซึ่งเราสามารถเติมได้อยู่แล้วก็ถ้าทางซ้ายเป็นมุมฉากทางขวาก็ต้องเป็นมุมฉากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเส้นตรงธรรมดาเลยนะคะอะเวลาเราหาคำตอบเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์อยากได้อะไรจากเราเนาะโจทย์อยากได้ y บวกกับ z นักเรียนคะการหา y บวกกับ z เราก็ต้องหาทีละค่าหา y ให้เจอก่อนแล้วก็หา z แล้วเดี๋ยวเราค่อยนำทั้งสองอย่างไปบวกกันโอเคเนาะสเต็ปการทำจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นคล้ายๆกับของคาบที่แล้วที่เราทำกันไปนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนหานักเรียนต้องดูดีๆว่าเรากำลังดูรูปสามเหลี่ยมรูปไหนอยู่โอเคเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังเกตได้เลยมีรูปมาให้2รูปมีมุมที่สนใจเยอะแยะไปหมดเลยนักเรียนต้องระวังดีๆโอเคนะคะทุกคนกลับไปดูรูปอีกรอบนึงทุกคนขาดูรูปทางซ้ายมือให้ครูหน่อยรูปทางซ้ายมือเนี่ยนักเรียนเห็นมุมที่โจทย์สนใจไหมโจทย์กำลังสนใจมุมองศาเท่าไหร่อยู่คะถูกต้องโจทย์กำลังสนใจมุม45องศาตรงนี้ถูกต้องไหมคะงั้นแปลว่าถ้าสนใจมุม45องศาตรงเนี้ยอยากจะได้ค่าต่างๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดของ45องศาแต่เราไม่ได้มีรูปเดียวค่ะทุกคนคะดูรูปทางขวามือให้ครูนิดนึงถ้าเป็นรูปทางขวามือโจทย์กำลังสนใจมุมไหนอยู่คะมุม60องศาทุกคนทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจมุม60องศานักเรียนก็ต้องใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดของ60องศาเองทุกคนทันนะคะงั้นเริ่มต้นโจทย์อยากได้ y บวก z ครูขอเป็นแบบนี้ละกันครูขอหา y ให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมคะครูขอหา y ก่อนเลยก็โจทย์อยากได้ y บวก z ไงงั้นเริ่มที่ y ทุกคนคะถ้าอยากได้ y ดูดีๆนะนักเรียนเห็น y ใช่ไหมคะเส้นตรงกลางเนาะทุกคนเห็นเส้นตรงกลางเนาะครูถามว่า y เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปไหนระหว่างรูปซ้ายหรือรูปขวาเป็นของทั้ง2รูปถูกต้องไหมคะงั้นแปลว่าในสถานการณ์จริงนักเรียนอยากจะหาจากรูปสามเหลี่ยมรูปไหนก็ได้ลองดูนะถ้าครูไปหาจากรูปสามเหลี่ยมรูปซ้ายทุกคนลองดูก่อนมีความยาวด้านไหนที่แบบโจทย์ให้มาแล้วเลยมีบ้างไหมไม่มีค่ะมี y มี z ไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมแล้วถ้าเป็นรูปทางขวาล่ะคะมีความยาวมาให้อยู่ด้านหนึ่งคือ10ทุกคนทันไหมคะงั้นถ้าครูถามว่าเราอยากหา y อ่ะนักเรียนควรจะพิจารณาจากรูปซ้ายหรือรูปขวาดีรูปขวารูปขวาค่ะทุกคนทันไหมคือครูบอกไม่ได้ว่าของจริงนักเรียนจะไปเจอกับอะไรบ้างหรือในข้อถัดๆไปนักเรียนจะเจออะไรนักเรียนแค่ต้องดูเองว่าก็รูปซ้ายไม่ให้ความยาวด้านไหนมาเลยอ่ะหา y ไม่ได้อยู่แล้วแต่รูปทางขวาค่ะอย่างน้อยก็มี10ทุกคนทันเนาะงั้นครูจะหา y จากรูปทางขวามือทุกคนทันไหมคะงั้นถ้าเป็นรูปทางขวามืออ่ะทุกคนลองใส่ฉากข้ามชิดให้ครูหน่อยค่ะว่าด้านไหนที่เป็นด้านฉากด้านไหนที่เป็นด้านข้ามและด้านไหนที่เป็นด้านชิดบ้างครูกำลังสนใจ60องศาเนาะด้านฉากคือด้าน10เก่งมากค่ะต่อไปด้านข้ามคือ y ถูกต้องค่ะและด้านสุดท้ายด้านล่างก็เลยกลายเป็นด้านชิดงั้นครูถามต่อทุกคนค่ะเราอยากได้ y เราอยากได้ y ก็คือด้านข้ามเนาะโจทย์ให้ด้านฉากมาแล้วข้ามฉากเหมือนเคยท่องไปแล้วเลยข้ามฉากเราท่องกันเป็นอัตราส่วน sin cos หรือแทนคะ sin งั้นตอนเริ่มครูก็เลยเริ่มด้วย sin ก่อนจะได้ว่า sin นะคะของมุม60องศาเราเขียนเหมือนของเก่าเลยเนาะก็คือด้านข้ามนะคะส่วนด้วยด้านฉากอ่ะแบบที่บอกทุกคนว่าเราเขียนกันแบบย่อ

0: นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่วิธีทำของเราจะได้ไม่ยาวจนเกินไปและทุกคนทำได้แน่นอนทันนะคะจากนี้ไปครูขอเป็นคนแทนค่าก่อนแล้วกันทราย60องศามีค่าเท่ากับ
1: 3/2
0: เก่งมากค่ะเศษสแควร์รูท3เนาะส่วนด้วย2ค่ะต่อไปด้านข้ามค่ะครูเขียนอะไรลงไปตรงด้านข้ามดี
1: y
0: เก่งมากและด้านฉากคือ10ค่ะอีซี่มากครูบอกเลยทุกคนทำได้อยู่แล้วนักเรียนค่ะครูอยากได้ y เฉยๆถูกต้องไหมงั้นครูต้องกำจัด10ถูกต้องไหมคะงั้นการกำจัด10ของครูคือคูณด้วย10ตลอดสมการเนาะงั้นถ้าคูณด้วย10ตลอดสมการทางซ้ายค่ะคูณ10เข้าไปเป็น10สแควร์รูท3ค่ะแล้วข้างล่างส่วน2เหมือนเดิมในขณะที่ทางขวาก็จะเหลือ y แค่ตัวเดียวทุกคนตอบให้ครูเลยได้ไหมสรุปว่า y ของเราเท่ากับเท่าไหร่กันแน่คะเก่งมาก5สแควร์รูท3ไหวไหมคะได้เนาะครูอยากได้ Z งั้นตอนนี้ใครเขียนเสร็จก่อนทำ Z รอครูได้เลยนะคะเท่าที่ดูตอนนี้ก็ต้นทางน่าจะบันทึกกันเรียบร้อยแล้วครูขอไปหา Z เลยได้ไหมคะมาเริ่มกันเลยงั้นมี Y แล้วเหลือ Z ก็จะจบแล้วค่ะอยากจะได้ Z ครูขอเขียนข้อมูลที่เราทราบแล้วนิดนึงเมื่อสักครู่เราหา Y ได้แล้วคือ5คูณอยู่กับสแควร์รูท3ถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนคะถ้าครูอยากจะหา Zคำถามถามว่าครูควรจะดูรูปสามเหลี่ยมรูปซ้ายหรือรูปขวาดี
1: รูปซ
0: ้
1: าย
0: ก็ต้องรูปซ้ายงั้นรูปซ้ายตอนนี้พอจะมีด้านไหนที่เราทราบความยาวบ้างไหมคะเรารู้ y แล้วค่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อกี้เราคิด y ได้แล้วไงถูกไหมนี่ไงครูเพิ่งเขียนลงไปเองงั้นถ้าตอนนี้นะคะเรามี y แล้วอยากได้ z นักเรียนทำได้แน่ๆแต่ก่อนจะทำทุกคนใส่ฉากข้ามชิดให้ครูเหมือนเดิมก่อนโอเคงั้นฉากอยู่ไหนนะด้านไหนคือด้านฉากคะด้านที่ไม่กำกับอะไรไว้เลยถูกไหมด้านที่ไม่มี y กับ z ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าตรงนี้คือด้านฉากอ้าวฉากมาแล้วต่อไปด้านข้ามของเราคือด้านไหนคะด้าน y เก่งมากโอเคและด้านสุดท้ายด้าน z ก็เลยกลายเป็น
1: ช
0: ิดเก่งมากงั้นครูมั่นใจว่าทุกคนทำได้คิดดีๆนะให้ข้ามมาค่ะถามหาชิดโอเคเนาะให้ข้ามมาถามหาชิดเราควรจะใช้ไซน์คอสหรือแทนดีคะ
1: แทน
0: เก่งมากเพราะแทนเราท่องกันมาโดยตลอดว่า
1: ข้ามช
0: ิ
1: ด
0: ข้ามชิดโอเคไหมคะงั้นทุกคนตั้งบรรทัดถัดไปได้เลยโอเคเนาะแล้วลองแทนค่าลงไปเองดูทุกคนเริ่มเขียนเลยค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันไม่ต้องรอครูนะคะสามารถเขียนเองก่อนได้เลยครูมั่นใจว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะเป็นแทนของ45องศาเนาะเพราะว่ามุมเราสนใจ45องศาแล้วนะคะซึ่งแทนของเราก็คือข้ามชิดตามที่เราท่องกันมาโอเคขอหนึ่งคนช่วยครูแทนค่าได้ไหมคะเมื่อกี้ใครยกก่อนให้กลุ่ม3ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม3ยกก่อนโอเคเพื่อนยกมือเร็วมากนะคะอันเดี๋ยวให้ออกมาเรื่อยๆไม่ต้องกังวลนะคะโอเคถูกต้องนะคะแทน45องศามีค่าเป็น1เนาะด้านข้ามเราก็เพิ่งคิดมา5คูณกับสแควร์รูท3ค่ะและส่วนด้วย z เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคงั้นขอ1คนตอบ Z ให้ครูเลยได้ไหมเสียใจด้วยนะคะกลุ่ม1ยกมือก่อนนะคะโอเคเชิญกลุ่ม1ค่ะโอเคเขียน Z ได้เลยค่ะ Z เท่ากับชัดเจนง่ายๆเลยถูกต้องไหมคะเก่งมากนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้แล้วเมื่อสักครู่ y ก็ได้5สแควร์รูท3ใช่ไหมคะ z ก็ได้อีก5สแควร์รูท3นักเรียนคะโจทย์ถามหาอะไรนะคะตอนนี
1: ้
0: y บวก z งั้นทุกคนหาให้ครูหน่อยครูขอไปหน้าถัดไปเลยนะ y บวก z เอานักเรียนเขียนเองเลยเราทำกันได้อยู่แล้วค่ะเราก็แค่นำค่าที่เราคิดได้ทั้ง2ค่าไปบวกกันเนาะครูขอบวกกันเลยนะคะเป็น5สแควร์รูท3บวกกับ5สแควร์รูท3ว่าแต่คำตอบสุดท้ายมีค่าเท่ากับ10 คูณกับสแควร์รูท3เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเราจบตัวอย่างที่1แต่เพียงเท่า

0: นี้ไม่ได้มีอะไรเลยถูกไหมแค่มี2รูปที่ซ้อนๆกันอยู่นักเรียนเลยต้องระวังว่าเอ๊เราจะใช้ความยาวส่วนไหนเริ่มจากรูปไหนดีแค่นั้นเองค่ะครูขอไปตัวอย่างที่2เลยได้ไหมคล้ายๆกันเป็นรูปซ้อนกันเหมือนเดิมแต่ซ้อนอีกรูปแบบนึงลองดูเนาะลองดูเนาะงั้นฝากทุกคนนะคะบันทึกตัวอย่างที่2ลงไปในสมุดรอได้เลยรวมทั้งรูปภาพด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างที่2ค่ะจากรูปค่ะกำหนดให้ AB นะคะเท่ากับ18สแควร์รูท3หน่วยค่ะจงหา CD นะคะมาดูซิ CD อยู่ตรงไหนแล้ว18สแควร์รูท3ที่ให้มาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าในรูปเนี่ยเหมือนดูไม่ได้เขียน18คูณกับสแควร์รูท3มาให้นะคะงั้นแปลว่าเราอาจจะต้องเติมข้อมูลลงไปเองโอเคระหว่างทุกคนกำลังบันทึกโจทย์นะคะและบันทึกรูปภาพลงไปถามเพิ่มเติมดีกว่าทุกคนคะทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะ
1: เห็น
0: เนาะแอบถามแล้วทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปคะตอนนี้มีคนตอบรูปเดียวมีคนตอบสองรูปมีคนตอบสามรูปมีกี่รูปครูเห็นแค่2ครูเห็น2ค่ะรูปแรกคือรูปใหญ่ก่อนรูปใหญ่ทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรูปที่อยู่ขวามือถูกต้องไหมโอเคไหมคะมีอยู่2รูปนะคะมีอยู่2รูปและมุมที่สนใจตอนนี้แน่นอนว่าเราไม่ยุ่งกับมุมฉากอยู่แล้วเนาะมุมที่สนใจมีทั้ง30องศาและ60องศาด้วยมี2มุมเลยงั้นแปลว่านักเรียนต้องพิจารณาอีกแล้วค่ะว่าโจทย์อยากได้อะไรแล้วเราจะหาจากรูปไหนดีโอเคทุกคนดูโจทย์ดีๆนะคะถามอีกรอบโจทย์ให้เราหาความยาวด้านไหนนะคะจงหา
1: CD
0: นักเรียนคะ CD อยู่ตรงไหนทุกคนจิ้มลงไปในรูปตัวเองสิ CD เราอยู่ตรงไหนเจอหรือยัง CD ของครูครูขอขีดสีแดงไว้ก่อนละกัน CD ของครูเหมือนจะอยู่ตรงนี้ของทุกคนอยู่ที่เดียวกันไหมเหมือนกันถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนคะงั้น CD อยู่ตรงนี้เรารู้แล้วแต่ว่ามีอีกค่าหนึ่งที่ครูยังไม่ได้ใส่ทุกคนเห็น18คูณกับสแควร์รูท3ไหมคะโอเคอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: อยู่ตรง
0: AB อยู่มุมไหนนะอยู่ด้านล่างถูกต้องไหมคะครูขอระบุค่าเพิ่มลงไปโอเคครูขอใส่รูปสามเหลี่ยมสีแดงไว้ในรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กทางขวามือเวลาเรามองจะได้มองง่ายๆโอเคเนาะเวลาเรามองจะได้มองง่ายยิ่งขึ้นตอนนี้ทุกคนมองเห็นชัดเจนแล้วนะคะอีกรอบเราเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปเหมือนกันถูกต้องไหมโอเคต่อไปทุกคนเห็น18คูณกับสแควร์รูท3แล้วใช่ไหมคะเป็นความยาวของ AB คือด้านล่างทั้งหมดเลยเนาะถามใหม่เราอยากได้ CD CD เป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมรูปไหนคะถ้ามองเป็นสีคือสีอะไรเอ่ยระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงคือรูปสามเหลี่ยมสีแดงเราอยากได้ถูกต้องไหมคะงั้นถ้าเกิดว่าอยากได้แปลว่าถ้านักเรียนหาตรงนี้เจอนี่นะที่ครูติ๊กถูกไว้นะถ้านักเรียนหาความยาวของด้านนี้เจอเราจบเลยถูกต้องไหมคะเราจะหาความยาวด้านนี้ได้งั้นเราก็ต้องรู้สักด้านนึงอะเอาความยาวสักด้านนึงของรูปสามเหลี่ยมสีแดงพอจะรู้สักด้านนึงไหมด้านนี้บอกมายังตรงนี้บอกมายังยังแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้บอกมายังก็ไม่บอกงั้นแปลว่าตอนนี้ปัญหาระดับชาติเกิดขึ้นแล้วเราหา CD เลยไม่ได้ทุกคนทันไหมคะเพราะด้านนี้ก็ไม่รู้ด้านล่างก็ไม่รู้แล้วเราจะไปหา CD ได้ยังไงนักเรียนเริ่มหาจากรูปสามเหลี่ยมสีแดงไม่ได้ทั้งที่โจทย์อยากได้แค่นี้แต่เราหาไม่ได้ทุกคนทันไหมคะงั้นถ้าหาจากรูปสีแดงไม่ได้ครูก็แนะนำว่างั้นเราลองไปหาจากรูปสามเหลี่ยมรูปอื่นสิกลับไปดูที่รูปสีน้ำเงินนักเรียนคะสำหรับรูปสีน้ำเงินเราพอจะมีความยาวสักด้านให้มาไหมให้มาแล้วคือด้านล่างถูกต้องไหมคะอ่ะงั้นน่าจะพอหาความยาวต่างๆต่อไปได้งั้นเรามาพิจารณาจากรูปนี้ก่อนครูเอารูปสีแดงออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะถ้าเกิดว่าให้ทุกคนดูจากรูปนี้นักเรียนต้องหาความยาวด้านไหนดีฟังดีๆนะเราจะหาความยาวด้านไหนดีเพื่อให้เราหา CD ต่อได้โอเคนักเรียนเหลืออยู่แค่2ด้านทุกคนดูตอนนี้ครูกำลังสนใจมุม30องศาเพราะเป็นรูปใหญ่ของสีน้ำเงินนักเรียนคะ30

0: องศาอยู่ตรงมุม A ใช่ไหมคะคำถามถามว่าด้านฉากคือด้านไหนแนวนอนแนวตั้งแนวเฉียงด้านฉากคือด้านไหนคือด้านเฉียงถูกต้องงั้นตอนนี้ตรงนี้คือด้านฉากทุกคนทันไหมคะต่อไปด้านข้ามค่ะแนวตั้งหรือแนวนอนที่เป็นด้านข้ามแนวตั้งถูกต้องโอเคและต่อไปด้านล่างก็เลยเป็นด้านชิดถูกต้องไหมคะงั้นครูถามนะขอถามอีกรอบนะนักเรียนว่าระหว่างด้านข้ามกับด้านฉากระหว่างด้านข้ามกับด้านฉากด้านไหนดูมีประโยชน์พอที่จะเอาไปหาซีดีต่อได้
1: ด
0: ้
1: านข้าม
0: ก็ต้องเป็นด้านข้ามทุกคนทันไหมคะเพราะด้านข้ามก็เป็นด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมสีแดงเมื่อสักครู่ด้วยทุกคนทันเนาะงั้นตอนนี้เลยกลายเป็นว่าค่าที่เราน่าจะต้องเอาไปคิดต่อค่ะควรจะต้องเป็นด้านที่มีทั้งด้านข้ามและด้านชิดว่าแต่ถ้าอยากจะได้ทั้งด้านข้ามและด้านชิดครูต้องหาจากไซน์หรือคอสหรือแทนดี
1: แท
0: นเก่งมากค่ะอ่ะทุกคนเริ่มทำได้เลยครูเขียนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้แทนของมุมกี่องศาคะตอนนี้เรากำลังดูกี่องศาอยู่นะ30องศาถูกต้องค่ะแทนของมุม30องศานะคะจะมีค่าเท่ากับครูขอเขียนเป็นข้ามกับชิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยแทนค่ากันทุกคนทันไหมคะตรงนี้ได้เนาะโอเคแทนของ30องศาแทนค่าลงมาเลยมีค่าเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3เก่งมากต่อไปด้านข้ามของเราตอนนี้
1: ข้ามเป็น
0: 4โอเคค่ะครูขอเขียนเป็น BC เนาะแล้วก็หารด้วยชิดค่ะชิดคือ 18คูณกับสแควร์รูท3โอเคอยากจะได้ BC ค่ะเราก็ต้องกำจัด18สแควร์รูท3ถูกต้องไหมคะงั้นวิธีการง่ายมากก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่เนาะครูก็แค่คูณ18สแควร์รูท3ทั้งสองข้างของสมการค่ะอ้าวงั้นลุยเลย18สแควร์รูท3นะคะครูขอคูณกับเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3ทางขวาก็จะเหลือแค่ BC เดียวๆเลยค่ะทุกคนทันอยู่ไหมคะงั้น BC ของเราก็เลยมีความยาวเป็น18หน่วยนั่นเองค่ะทุกคนทันไหมคะครูแค่ไม่ได้ตัดให้ดูเนาะจบเลย18คูณ1เท่ากับ18และจบแต่เพียงเท่านี้โอเคแต่ข้อนี้เราตอบ18แล้วเปลี่ยนเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ยังเราเพิ่งได้ BC ใช่ไหมคะงั้นตอนนี้ BC เป็น18แต่คำถามสุดท้ายโจทย์สั่งให้เราหา CD ค่ะครูมั่นใจว่าทุกคนทำได้ทุกคนคะเติม18ลงไปในรูปให้ครูนิดนึงเติม18ลงไปในรูปเลยว่า18ของเราอยู่ตรงไหนอ่ะของครู18ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมคะแนวตั้งตรงนี้เนาะเติมลงไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำต่อกันน่าจะได้แล้วนะไปต่อเลยนะคะตรงนี้น่าจะเรียบร้อยกันทุกคนแล้วเนาะนะคะโอเคมาต่อนะคะงั้นครูขอดูตรงนี้ต่อตอนนี้เราได้18แล้วว่าคือ BC ถูกต้องไหมงั้นถ้าอยากจะได้ CD ค่ะขอดูที่รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กตอนนี้ครูไปพิจารณารูปสามเหลี่ยมสีแดงแล้วนะโอเคนะคะนักเรียนขาถ้าเราดูรูปสีแดงตอนนี้มุมที่เราสนใจคือมุมกี่องศา60องศาถ้าเราสนใจมุม60องศาทุกคนใส่ด้านข้ามด้านฉากด้านชิดให้หน่อยได้ไหมคะโอเคด้านฉากก่อนด้านฉากคือตรงไหนเอ่ยก็คือด้าน CD นั่นเองนะคะโอเคต่อไปด้านข้ามค่ะด้านข้ามคือ18เก่งมากนะคะและต่อไปด้านชิดค่ะก็คือด้านที่ไม่ได้พูดถึงเลยคือด้านล่างนะคะโอเคงั้นตอนนี้เราจะหา CD ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้ด้านฉากและโจทย์ให้ด้านข้ามมาฉากข้ามข้ามฉากใช้อัตราส่วนไซน์หรือคอสหรือแทนดีคะโอเคงั้นเราก็เลยจะได้ตรงนี้นะคะครูเติมต่อเลยเป็นไซน์ของมุม60องศาเนาะเท่ากับข้ามฉากนะคะตามที่เราท่องกันมาโดยตลอดนั่นเองโอเคขอ

หนึ่งคนแทนค่าให้ครูหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนนะคะให้กลุ่มหนึ่งก่อนโอเคขอแทนค่าธรรมดาเลยซาย60องศาเป็นเท่าไหร่นะคะโอเคถูกต้องนะคะเศษสแควร์รูท3เนาะส่วนด้วย2นะคะด้านข้ามของเราคือ18โอเคค่ะและด้านฉากของเราใส่เป็นซีดีได้เลยเก่งมากโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคงั้นไม่ยากแล้วเราก็ทำแบบเดิมเราทำกันมาหลายข้อมากๆครูให้เทคนิคไปยังจำได้อยู่ไหมคะโอเคไหมเป็นเทคนิคแบบภาษาบ้านๆแบบเราเข้าใจกันโอเคเนาะถ้าเกิดว่าตัวแปรที่อยากได้จะเป็น x y z หรือตัวแปรอะไรก็ตามอยู่ด้านล่างครูมีเทคนิคการทำว่าให้ทำยังไงนะคะเก่งมากงั้นเราจะคูณไขว้ขึ้นไปโอเคไหมคะครูขอเอา CD นะคะขึ้นไปคูณไขว้กับสแควร์รูท3และนำ2นะคะไปคูณไขว้กับ18ทุกคนทันไหมและหา CD ออกมาตรงนี้ให้เวลาเอา30วิหรือเอา1นาทีเอา30วินาทีนะงั้นครูขอจับเวลา30วินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันเนาะตอนนี้นะคะปลายทางสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: โอเคตอนนี้ผ่านไป30วินาทีเรียบร้อยนะคะนักเรียนคะสรุปว่า CD ของเราครูขอเขียนเลย CD ของเรามีค่าเท่ากับเก่งมากนะคะ12คูณกับสแควร์รูท3หน่วยนั่นเองนะคะอ่ะและตรงกับที่โจทย์อยากได้หรือยังเอ่ยอยากได้แค่นี้ถูกไหมคะอยากได้แค่ CD เราตอบ CD เรียบร้อยงั้นข้อนี้จบเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะครูขอไปต่อเลยนะคะตรงนี้ทุกคนน่าจะเรียบร้อยเนาะคราวนี้นะคะก่อนที่จะไปตัวอย่างที่3นะคะครูมีข้อมูลบางอย่างอยากจะมาสอนทุกคนเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะเรามาลองดูกันตอนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบความรู้ที่1นะคะเป็นตารางแสดงค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมนะคะที่มีขนาดเป็นจำนวนเต็มเป็นหน่วยเป็นองศานะคะระหว่าง0องศาและ90องศานั่นเองทุกคนลองสังเกตว่าตารางของเรามีอยู่กี่หน้าเนี่ยเยอะมากกี่หน้าเอ่ย3หน้าใช่ไหมคะครูให้ตารางทุกคนแบบเต็มแน่นไปเลยทุกคนไปดูกันได้เลยว่าแต่ละค่ามีเท่าไหร่บ้างอยากให้ทุกคนนะคะจำแค่30องศา45องศาและ60องศาแค่นั้นโอเคไหมแต่ละตารางที่ครูให้แล้วครูจะให้ทำไมครูจะให้เพื่อให้ทุกคนลองฝึกตอบคำถามจากตารางที่กำหนดไปโอเคนะคะทุกคนไม่ต้องท่องตารางทั้ง90ค่านะคะไม่งั้นเราไม่ไหวแน่ๆเนาะไม่งั้นเยอะเกินไปอ่ะครูให้ทุกคนดูตารางตรงนี้ใครมองไม่ชัดดูจากในใบความรู้ตัวเองก็ได้ตอนนี้ตารางของครูมีมุมตั้งแต่1องศา2องศา3องศา4องศาและ5องศาค่ะทั้ง5องศาเนี้ยครูกำหนดค่ามาให้หมดเลยทั้งค่าทรายค่าคอสแล้วก็ค่าแทนทุกคนลองดูนะว่าทุกคนอ่านตารางเป็นไหมนะคะคำถามครูลองถามก่อนแบบยังไม่สอนเลยครูถามว่านักเรียนมองออกไหมคะว่าไซส์2องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเก่งมากนักเรียนคะเวลาเราดูเราก็ต้องดูคำตอบ2องศาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วไซส์ก็ต้องดูจากตารางฝั่งนี้ใช่ไหมคะแปลว่าไซส์ของ2องศานี่คือคำตอบที่ถูกต้องซึ่งเวลาตอบนะคะเราจะตอบแบบที่ทุกคนตอบเลยคือ 0.035 ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมครูเติม 0.035 ลงไปทุกคนทันไหมคะได้เนาะลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนนะครูเปลี่ยนตารางด้วยลองดูลองดูตอนนี้ครูขยับไปที่11องศาจนถึง15องศาค่ะใครมองไม่ชัดดูในใบความรู้ตัวเองได้เลยครูถามเพิ่มแล้วคอสของ15องศาค่ะคอสของ15องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.96 เก่งมาก 0.966 แค่นี้เองทุกคนไหวไหมคะอ้าวขออีกค่านึงละกันเพื่อความมั่นใจถามทรายไปแล้วถามคอสไปแล้วเดาได้ไหมครูจะถามอะไรต่อก็แน่นอนอยู่แล้วงั้นครูขอถามหาแทนของ8องศาค่ะแทนของ8องศาคำตอบคือ 0.141 เก่งมากคำตอบคือ 0.141แค่นี้เองโอเคไหมงั้นคราวนี้ถ้าครูถามค่าทรายหรือคอสหรือแทนของมุมอื่นๆที่นอกเหนือจาก30 45และ60องศาให้ทุกคนกลับมาดูที่ใบความรู้นี้โอเคไหมคะไหวเนาะงั้นมาลองทำกันต่อเลยค่ะทุกคนคะบันทึกตัวอย่างที่3ลงไปให้เรียบร้อยค่ะแล้วลองดูรูปนะว่าครูกำหนดกี่องศามาให้นะคะโอเคฝากทุกคนบันทึกโจทย์เนาะแล้วก็วาดรูปให้เรียบร้อยนะคะอ่ะข้อนี้โจทย์ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าให้ข้อมูลมาเยอะมากนะคะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปเรียบร้อยแล้วข้อนี้ไม่ยากครูบอกเลยว่าข้อนี้ก็ง่ายเหมือนตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2เผลอๆง่ายกว่าด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ารูปไม่ได้ซ้อนกันโอเคอ่ะมาดูกันตัวอย่างที่3ค่ะกําหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากค่ะและมุม A นะคะมีขนาด26องศาค่ะเป็นข้อแรกเลยที่เจอมุมอื่นนอกเหนือจาก30 45และ60นะคะโจทย์ยังบอกต่อค่ะว่าด้าน BC นะคะยาว 4.15 หน่วยดูจากรูปได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วโจทย์บอกว่าจงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้ค่ะจงหาความยาวรอบรูปงั้นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ความยาวของทุกด้านถูกต้องไหมคะเราต้องหาความยาวของทุกด้านเพื่อที่จะได้หาคำตอบสุดท้ายได้โอเคอ่ะงั้น ครูถามย้ำอีกรอบสรุปว่ารูปนี้ที่เรากำลังบันทึกกันอยู่นักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปคะรูปเดียวไม่มีอะไรซ้อนกันเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้คือแบบง่ายมากครูบอกเลยว่ายังไงก็ทำได้งั้นถามต่อพอจะมีความยาวด้านไหนที่แบบโจทย์ให้มาแล้วมีไหมคะมีนี่ไง 4.15 ถูกต้องไหมคะโจทย์บอกมาแล้วงั้นอยากจะได้ความยาวอีกกี่ด้านนะสบายมากยังไงนักเรียนก็สามารถทำได้โอเคเนาะครูขอไปเริ่มวิธีทำเลยนะคะสำหรับวิธีทำของเรานะคะครูขอเริ่มหาจาก AB ก่อนก็แล้วกันจริงๆแล้วเราหาอะไรก่อนก็ได้ครูอยากหา AB ก่อนทุกคนคะถ้าครูจะหาความยาวด้าน AB นักเรียนสามารถใส่ฉากข้ามชิดให้ครูก่อนได้ไหมโอเคอ้าวด้านฉากก่อนด้านฉากอยู่ตรงไหนคะ AB. เก่งมากก็คือด้าน AB ที่เราอยากได้นั่นแหละต่อไปด้านข้ามค่ะคือด้านไหนเอ่ย4.15 ถูกต้องและด้านสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือด้านชิดถูกต้องไหมคะโอเคอยากจะได้ AB อยากจะได้ AB แปลว่าอยากจะได้ฉากโจทย์ให้ข้ามค่ะทุกคนคะฉากข้ามข้ามฉากใช้อัตราส่วนไซน์หรือคอสหรือแทนดีคะ
1: ไซน์
0: เก่งมากงั้นเริ่มเลยจะได้ไซน์ของกี่องศาเอ่ยเยี่ยมมาก26องศานะคะเท่ากับด้านข้ามเนาะส่วนด้วยด้านฉากนั่นเองโอเคครูไม่มีใบความรู้อยู่กับตัวค่ะครูสารภาพเลยตอนนี้ครูตัวเปล่ามากๆทุกคนคะไซน์26องศาทุกคนต้องช่วยครูแล้วแหละเท่าไหร่นะคะ 0.438 นะคะเท่ากับด้านข้ามคือ 4.15 นะคะโอเคส่วนด้วย AB ถูกต้องโอเคงั้นแปลว่า AB ของเราโอเคทุกคนช่วยครูคิดให้หน่อยโอเค AB ของเราก็จะเป็น 4.15 แล้วก็หารด้วยเท่าไหร่คะ 0.438 เนาะอ่ะตรงนี้ครูให้ทุกคนใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เพื่อที่จะได้หา AB ออกมาก่อนเท่าไหร่นะคะค่าประมาณ 9.47 โอเคค่ะได้แล้วมา1ค่างั้นเหลืออีก1ค่าที่ทุกคนจะต้องหาเองเราเหลือความยาวด้านไหนที่ยังไม่รู้คะตอนนี้เหลือหา AC ถูกต้องไหมงั้นทุกคนหา AC เองไหวไหมคะไหวเนาะงั้นครูขอเปิดไปหน้าถัดไปรอนะงั้นทุกคนคะหาด้าน AC ให้ครูหน่อยนะคะลองดูเราได้ 9.47 มาแล้วเนาะงั้นหา AC ให้เวลาแค่30วินาทีพอคำนวณให้เสร็จเลยโอเคนะคะงั้นตอนนี้จับเวลา30วินาทีสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: โอเคตอนนี้หมดเวลา30วินาทีแล้วต้นทางได้คำตอบเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเนาะงั้นครูขอทำไปพร้อมกันเลยเนาะงั้นสรุปว่าถ้าครูอยากจะหาความยาวด้านเอเชียค่ะครูต้องใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติค่าไหนดีใช้ค่าแทนถูกต้องไหมงั้นแปลว่าเราก็จะได้แทนของมุม26องศาเท่ากับด้านข้ามกับชิดถูกต้องไหมคะแทน26องศาครูไม่มีใบความรู้ตอนนี้ค่ะทุกคนช่วยหน่อยแทน26องศาคือ 0.488 นะคะด้านข้ามค่ะด้านข้ามคือ 4.15 เก่งมากและด้านชิดของเราคือ
1: AC
0: ค่ะงั้น AC ของเราขอคำตอบเลยไหวไหมคะคำตอบของเรามีค่าประมาณเป็น8.5 เฉยๆเลยใช่ไหมคะโอเคงั้นแปลว่าคำตอบสุดท้ายที่โจทย์อยากได้จากข้อนี้เราต้องนำทุกค่าที่เรามีไปทำอะไรกันเอ่ยไปบวกกันงั้นไปกันต่อเลยเนาะนะคะ 8.50 ตรงกับที่ครูคิดไว้เลยเก่งมากนะคะงั้นเราก็แค่นำทั้งหมดไปบวกกันถ้าเรานำทั้งหมดไปบวกกันนะคะนำ 4.15 เนาะบวกกับ 9.47 นะคะแล้วก็บวกกับ 8.50 คำตอบสุดท้ายที่ได้ครูได้เป็น 22.12 หน่วยนะคะเท่ากันเนาะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอย่างที่3ของเราโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สังเกตเนาะ3ตัวอย่างเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะมีแค่ตัวอย่างที่3ที่มุมของเราอาจจะจำไม่ได้จำเป็นต้องไปเปิดใบความรู้ก่อนว่ามุมที่ให้มาเนี้ยค่าซายหรือคอสหรือแทนที่จำเป็นต้องหามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองโอเคขอไปต่อเลยนะคะงั้นต่อไปนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดที่6นะคะให้กับนักเรียนได้เลยตอนนี้ต้นทางได้รับเรียบร้อยแล้วถ้าจำไม่ผิดแบบฝึกหัดที่6มีอยู่2ข้อถูกต้องไหมคะมีอยู่2ข้องั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันตอนท้ายคาบนะคะงั้นตอนนี้นะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะ
1: หา BD จะได้ซ้าย60องศาเท่ากับข้ามส่วนฉากจะได้รูท3ส่วน2เท่ากับ BD ส่วน6 BD เท่ากับ3รูท3ครับหา BE จะได้ซ้าย45องศาเท่ากับข้ามส่วนฉากจะได้รูท2ส่วน2เท่ากับ BE ส่วน6รูท2ครับ BE เท่ากับ6ครับดังนั้น DE เท่ากับ B ลบ BD เท่ากับ6ลบ3รูท3ครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะต่อไปเป็นเฉลยข้อที่2ค่ะ
2: สำหรับข้อที่2นะครับอย่างผมจะหาด้าน FD เป็นด้านแรกครับจะได้เป็นซ้าย42องศาเท่ากับข้ามส่วนฉากครับจะได้เป็น 4.669 เท่ากับ 7.35 ส่วน FD ครับจะได้เป็น FD เท่ากับ 7.35 ส่วนด้วย 0.669 ได้เป็น FD ประมาณ 10.98 ครับหลังจากนั้นครับผมจะหาด้าน FE ต่อครับจะได้เป็นแทน42องศาเท่ากับข้ามส่วนชิดครับจะได้เป็น 0.900 เท่ากับ 7.35 ส่วนด้วย FE ครับจะได้เป็น FE เท่ากับ 7.35 ส่วนด้วย 0.900 ครับ FE นะครับจะประมาณ 8.16 ครับดังนั้นนะครับความยาวด้าน FD จะประมาณ 10.98 และความยาวด้าน FE จะประมาณ 8.16 ครับ
0: ถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะต่อไปเป็นสรุปท้ายบทเรียนของเราในวันนี้นะคะในการหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติที่นอกเหนือจากอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาและ60องศานะคะนักเรียนสามารถหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมเป็นจำนวนเต็มระหว่าง0องศาและ90องศาได้นะคะโดยการเปิดตารางแสดงค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่มีขนาดเป็นจำนวนเต็มนะคะหน่วยเป็นองศาเนาะระหว่าง0องศาและ90องศาได้ตามใบความรู้ที่ครูได้ให้ไปนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราไม่ได้อยู่กันในเรื่องเดิมแล้วนะคะเราจะไปอยู่กันในเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็นครั้งที่1นั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอโจทย์ปัญหากันและสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่7ค่ะโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติวงเล็บ1นั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนส่วนกระบวนการในการทำจะไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำฟาพะเลิฟ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นในหน่วยที่2นะคะซึ่งก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแล้วนะคะตามจริงเนี่ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ม.1แล้วเนาะนะคะซึ่งในม.3เนี่ยเราก็ต้องเอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยนักเรียนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องอะไรกันนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวระบุปัญหานะคะในชั่วโมงที่1นะคะเข้าสู่คำถามชวนคิดก่อนที่เราจะไปชี้แจงจุดประสงค์แล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะคำถามชวนคิดในวันนี้คือในชุมชนของนักเรียนนะในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้างพูดคุยกันได้เลยพูดคุยกันได้เลยมีอะไรบ้างล่ะไหนลองเขียนลงไปในกระดานไว้บอร์ดที่ครูมาให้สิช่วยกันในชุมชนของนักเรียนนะคะโรงเรียนเป็นชุมชนไหมถามก่อนเป็นไหมคะ
3: เป็น
2: ที่บ้านในหมู่บ้านของเราเป็นชุมชนไหมเป็นไหมคะก็เป็นเหมือนกันเอาสักมากกว่า1อาชีพนะเผื่อจะได้เอามาเลือกกัน

0: กลุ่ม 5ช่วยกันตอบนะคะกลุ่ม5ช่วยกันตอบนะกลุ่ม4ได้คำตอบหรือยังกลุ่ม4วันนี้สมาชิกน้อยหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันทำได้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวครูถามนะแล้วยกป้ายขึ้นมาเดี๋ยวครูอ่านคำตอบให้ดีไหมดีไหมคะจะได้รวดเร็วเนาะนะคะอ่ะกลุ่มที่1ชูคำตอบขึ้นมาซิตอบว่าอะไรบ้างกลุ่ม2ด้วยนะคะอ่ะกลุ่มที่1มีอะไรมีทหารหมอตำรวจผู้ช่วยพยาบาลประมงค้าขายนักกีฬานี้มีหลายอาชีพเลยนะคะต่อมากลุ่มที่2มีอะไรมีค้าขายมีช่างไฟประมงช่างยนต์ครูแพทย์กลุ่มที่3ที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3มีอะไรบ้างกลุ่ม3มีอะไรบ้างคะมีค้าขายอะไรอีกทำประมงใช่ไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4มีอะไรคะหมอใช่ไหมหรืออาชีพทางสาธารณสุขใช่ไหมคะมีค้าขายมีครูมีตำรวจมีประมงต่อมากลุ่มที่5มีอะไรบ้างคะอาชีพก็จะมีประมงค้าขายครูไกด์นำเที่ยวใช่ไหมคะมีเชฟด้วยนะกลุ่มนี้แตกต่างเห็นไหมมีเชฟชาวสวนชาวสวนก็คือทำอะไรคะอาจจะปลูกผลไม้ถูกต้องไหมหรือทำเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรก็แล้วแต่มีข้าราชการด้วยนะคะก็ถือว่าทำไมค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราได้อาชีพแล้วนะเรารู้แล้วนะว่าในชุมชนเรามีอาชีพอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพในชุมชนที่นักเรียนกล่าวมานั้นมีปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพบ้างหรือไม่อย่างไรเลือกขึ้นมาสักหนึ่งอาชีพที่นักเรียนคิดว่าทำไมคะมันเป็นปัญหาที่นักเรียนเห็นอยู่แล้วเลือกขึ้นมาเลือกขึ้นมาหนึ่งอาชีพเลือกขึ้นมา1อาชีพนะที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้บางกลุ่มอาจจะเลือกว่าอะไรคะประมงก็ได้หรือบางกลุ่มอาจจะเลือกเป็นอะไรคะค้าขายได้ไหมได้นะคะค้าขายในนักเรียนเป็นอาชีพหนึ่งที่มีอะไรการแตกสาขาหรือว่าแขนงเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าทำไมคะอาชีพค้าขายเนี่ยก็สามารถค้าขายได้หลายประเภทถูกต้องไหมคะเนาะยกตัวอย่างมา1อันนะนักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพในชุมชนที่นักเรียนกล่าวมานั้นมีปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพหรือไม่อย่างไรอันแรกต้องตอบว่ามีก่อนมีหรือไม่มีอย่างไรอธิบายด้วยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะพอได้ไหมเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะคะขอตัวแทน2กลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่นะพยายามจะไม่ให้ซ้ำกับวิชาอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกับอะไรคะชั่วโมงที่ผ่านมาครูจำได้อยู่นะว่าครูสุ่มเลขที่อะไรไปนะคะเลขที่กลุ่มที่จะต้องออกมานำเสนอนะคะได้แก่เลขที่3ค่ะอยู่ไหนคะกลุ่ม5นะเดี๋ยวกลุ่ม5นะอีกกลุ่มนึงนะคะเลขที่28อยู่ไหนคะกลุ่มที่4เห็นไหมสุ่มเก่งมากๆครูนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกลุ่มที่5ก่อนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็ว
1: อาชีพประมงครับ
0: อาชีพประมงค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: เกี่ยวกับรายได้บางวันไม่มั่นคงครับ
0: อะไรนะคะ
1: รายได้บางวันไม่มั่นคงครับ
0: ไม่มั่นคงเพราะว่าอะไรอธิบาย
1: บางวันก็ได้ปลาบ้างไม่ได้บ้างครับ
0: มันเกิดจากอะไรล่ะ
1: เกิดจากน้ำ
0: ฤดูใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะถ้าสมมุติพายุเข้าเงี้ยออกไปหาปลาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เป็นปัญหาไหมคะ
1: เป็นครับ
0: เป็นเห็นไหมอะไรอีกอะไรอีก มีอะไรอีกอันนี้กลุ่มช่วยกันในกลุ่มช่วยกัน

0: กระซิบเพื่อนหน่อย
1: น้ำแห้งกับน้ำขึ้นน้ำลงน้ำมันน้ำลง
0: บางทีอาจจะเป็นอยู่ที่ฤดูใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรอีกคะพายุใช่ไหมน้ำขึ้นน้ำลงนะสุขภาพเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวครับ
0: เกี่ยวนะคะอันนี้คือเป็นปัญหาเบื้องต้นนะนะคะปัญหาเบื้องต้นนะอ่ะโอเคเชิญนั่งค่ะอ้าวต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆเตรียมไว้นะเตรียมตัวไว้นะนะคะ
2: ครับผมเป็นอาชีพค้าขายครับจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วก็รายได้ที่ไม่มั่นคงครับ
0: เกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรอธิบายหน่อย
2: ในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือจะมีในเรื่องของค่าข้าวของเครื่องวัตถุดิบครับที่อาจจะแพงขึ้นครับทำให้ต้นทุนเนี่ยต้องมากขึ้นครับส่วนเรื่องไม่มีลูกค้าอาจจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอที่ไม่ดีครับ
0: ก็เลยส่งผลให้ทำไมคะ
2: ไม่มีลูกค้า
0: ไม่มีลูกค้าพอไม่มีลูกค้าแล้วทำไมเงินหมุนเวียนไหม
2: ไม่
0: หมุนเวียนก็ทำให้รายได้ทำไมไม่มั่นคงใช่ไหมหรือบางเดือนบางเดือนอาจจะมากบางเดือนอาจจะพออยู่ได้เลยแบบนี้ใช่ไหมแต่มีสาเหตุอื่นๆไหมแล้วเรียนคิดว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมคะ
3: ม
0: ีเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะโอเคเชิญนั่งค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม4และกลุ่ม5ด้วยค่ะนะทีนี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปนะคำถามข้อต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของ3กลุ่มหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเพื่อนๆทั้ง2กลุ่มหลังเขาทำไมคะทำหน้าที่ของเขาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามต่อนะเรายังใช้อาชีพที่เราเรื่องแต่แรกอยู่นะคะปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพที่เรียนกล่าวมานั้นนะคะอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นในการประกอบอาชีพหากเราต้องการทราบรายละเอียดของปัญหานักเรียนจะต้องมีวิธีการอย่างไรเราจะต้องทราบรายละเอียดของปัญหาถ้าพูดถึงก็คืออะไรคะการเจาะลึกใช่ไหมจริงป่ะนะบางทีเรารู้แล้วล่ะว่ามีปัญหาแบบนี้แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆทำไมเราจะได้ข้อมูลไหมไม่ได้ทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรล่ะฮะทำอย่างไรคะทำยังไงอยากรู้สาเหตุต้องทำอย่างไรอยากจะรู้ว่าแม่ค้าเขาขายของไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรนะเราจะมานั่งเทียนหาคำตอบอยู่ได้ไหมคาดเดาคำตอบเองได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้ทำอย่างไรทำอย่างไรฮะทำยังไงคะเขียนลงมาเลยพร้อมหรือยัง3กลุ่มหน้าพร้อมหรือยังคะ
4: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มแรกโอเคไหมคะก่อนอื่นพวกเราปรบมือให้กำลังใจทั้ง3กลุ่มก่อนเร็วเชิญเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
5: ปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพที่นักเรียนกล่าวมานั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นในการประกอบอาชีพหากเราต้องการทราบรายละเอียดของปัญหานักเรียนจะมีวิธีอย่างไรของผมเลือกเป็นอาชีพหมอครับก็ผมจะสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยครับ
0: ของผู้ป่วยใช่ไหมคะบางทีเราอยากรู้ว่าเขามีอาการอะไรเราก็ต้องทำไมลงไปสอบใช่ไหมว่าอาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
6: ครับสำหรับของกลุ่มผมนะครับก็คือสอบถามผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของช่างนะครับ
0: ของเราเลือกเป็นอาชีพอะไรคะ
6: อาชีพช่างต่าง
0: ๆช่างต่างๆก็ลงไปสอบถามใช่ไหมโอเคเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะบอกด้วยนะเลือกอาชีพอะไร
7: ผมเลือกอาชีพการทำประมงนะครับก็ถ้าต้องการทราบรายละเอียดนะครับก็คือ1ดูสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการออกเรือครับ2นะครับสอบถามผู้ที่รู้บนในบริเวณนั้นครับ
0: ก็คือลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: โอเคเชิญนั่งเลยค่ะนะทุกกลุ่มปรบมือให้กับ3กลุ่มตัวแทนเลยค่ะนะโอเคเราก็ได้รู้เรื่องราวเบื้องต้นและในวันนี้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะ

0: ั่นก็คือข้อที่1อธิบายวิธีการสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการระบุปัญหาเหมือนที่ครูบอกว่าทำไมคะเวลาที่เรารู้แหละว่าในชุมชนเรามีอาชีพอะไรบ้างถูกต้องไหมและแต่ละอาชีพก็ทำไมคะมีปัญหาแต่เรายังไม่สามารถรู้รายละเอียดได้ว่าในแต่ละอาชีพเขาจะมีปัญหาที่มีสาเหตุหลักๆอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปทำไมสังเกตสำรวจหรือสัมภาษณ์นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2คือตั้งคำถามเพื่อสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์ได้ตรงประเด็นในการระบุปัญหานะคะเนาะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยในกิจกรรมวันนี้เราจะต้องศึกษาใบความรู้ก่อนที่นักเรียนมีใบความรู้แล้วเรียบร้อยหรือยังใบความรู้ชื่อใบความรู้ว่าอะไรการตั้งคำถามและการสัมภาษณ์นะคะใครยังไม่ได้ใบความรู้ยกมือขึ้นมีไหมคะมีไหมไม่มีนะฟังให้ดีนะคะการศึกษาใบความรู้ถ้าส่วนไหนนะคะเนื้อหาส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าทำไมสำคัญให้นักเรียนทำไมคะขีดเส้นใต้นะคะทำโน้ตกำกับไว้นะคะหรือทำไมเอาประเด็นนั้นอาจจะเอามาสอบถามครูเพิ่มเติมก็ได้โอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรงยืดตัวตรงเร็วๆยืดตัวตรงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้สักครู่หนึ่งโอเคไหมคะเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างพอจะจับใจความสำคัญของเนื้อหาในใบความรู้ได้มั้ยนะถ้าได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบคำถามดีไหมคะดีไหมเพราะว่าระหว่างที่ศึกษาใบความรู้เนี่ยมีเพื่อนหลายคนเลยอยากตอบคำถามนี้นะจากการที่ครูสังเกตนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะดูคำถามเลยคำถามนะคะแนวคิดแบบลีนนะมีอยู่ในเนื้อหาไหมแนวคิดแบบลีนอะมีไหมคะ
1: มี
0: ทั้งหมดกี่ข้อแนวคิดแบบลีนเนี่ยกี่ข้อนะคะตอบดังๆพร้อมกันเออ8ข้อนะคะแนวคิดแบบลีนคืออะไรนะคะและมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไรให้เวลาคิด1นาทีนะคำตอบอยู่ในใบความรู้นั่นแหละนะทวนอีกครั้งหนึ่งไหมคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆไปทางฟังด้วยนะนะคะนักเรียนไปทางฟังด้วยนะคะแนวคิดแบบลีนคืออะไรนะคำถามแรกก่อนนะแนวคิดแบบลีนคืออะไรและมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในคำถามนี้มีทั้งหมดกี่คำตอบ2คำตอบนะเมื่อกี้มียกมือแล้วนะเป็นเลขที่ขวัญใจของห้องนะกลุ่ม2กลุ่ม3หัวล้อแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเป็นเลขที่ขวัญใจของห้องนั่นก็คือเลขที่อะไรคะ
2: 1
0: เลขที่1นี่ยกมือเลยนะอยากตอบมานานแล้วอ่ะทุกคนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
3: แนวคิดแบบลีนคือระบบแนวคิดที่เน้นไปที่การสร้างคุณค่าการกระจายความสูญเปล่าและความสูญเสีย
0: เพื่ออะไรคะเพื่ออะไร
3: เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นไปจนปลายน้ำครับ
0: เพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นว่าไงบ้างเป็นไงบ้างคะเพิ่มเติมอะไรไหมไม่นะตรงประเด็นไหมคะตรงประเด็นเชิญนั่งเลยค่ะคำถามต่อไปนะคำถามต่อไปมีตรงข้ามกันเขาเป็นเพื่อนกันอยากตอบนะเมื่อกี้นี้ได้เลยทีนี้เรามาดูนะแนวคำตอบเพิ่มเติมก่อนนะก่อนที่จะไปข้อต่อไปนะคะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่ทำไมคะเห็นผลลัพธ์ดีที่สุดต่อผู้บริโภคและองค์กรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนได้ต่อไปนั้นนะคะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะแนวคิดแบบลีนนะคะคืออะไรและมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไรนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คือเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้หลักทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่ผลลัพธ์ดีที่สุดต่อผู้บริโภคและองค์กรนะคะมีต่อนะระบบแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะโดยการขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดค่ะอันนี้ก็คือแนวคำตอบนะคะในข้อนี้ค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรชื่ออะไรนะพงศกรเขาจองไว้แล้วข้อนี้นะเขาจองไว้แล้วข้อนี้อ่ะดูคำถามให้ดีช่วยกันตอบด้วยช่วยกันดูด้วยนะคะเผื่อเราจะได้ช่วยพงศกรตอบนะในการระบุปัญหาสามารถนำแนวคิดแบบลีนนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรคิดหนักหน่อยนะสมาชิกในกลุ่มช่วยได้นะทุกกลุ่มช่วยเพื่อนด้วยนะเผื่อเราจะเสริมเพิ่มเติมคำตอบให้เพื่อนนะคะอีกครั้งนึงนะนักเรียนไปทางฟังด้วยนะในการระบุปัญหาสามารถนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรก่อนอื่นเราปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็ว
4: คือการลดปัญหาการขจัดความสูญเปล่าความสูญเสียครับ
0: เอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
4: เอามาใช้ในบางโอกาสอะ
0: ทั้ง8ข้อเนี่ยเอามาใช้หมด8ข้อเลยไหมหรือว่าเลือกมาได้บางข้อ
4: เลือกมาได้บางข้อ
0: เลือกมาได้บางข้อใช่ไหมปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะนะ อ่ะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมมีใครจะเสริมเพิ่มเติมจากพงศกรไหมคะมีไหมไม่มีนะอ่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะในการระบุปัญหานะคะเราสามารถนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์นะคะใช้ได้โดยการใช้หลักการของลีนเป็นเครื่องมือในการสังเกตสัมภาษณ์วิเคราะห์และชี้จุดที่เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานถามว่ามีทั้งหมด8ข้อเอามาใช้ทั้งหมด8ข้อไหมไม่จำเป็นนะคะเลือกข้อใดข้อหนึ่งเลือกกี่ข้อก็ได้ให้มันเข้ากับอะไรคะบริบทของปัญหาของเรานะคะทีนี้เรามาดูนะต่อไปจะเป็นกิจกรรมมีใครอยากตอบคำถามอีกไหมมีไหมเดี๋ยวครูคิดสดคำถามสดๆให้เลยมีไหมคะมีไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเรื่องอะไรกิจกรรมที่หนึ่งเจาะลึกปัญหาด้วยการตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกอาชีพที่เราสนใจนะคะย้ำนะคะให้เราเลือกอาชีพที่เป็นพื้นฐานของชุมชนเราเข้าใจไหมคะหรือส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเราเข้าใจไหมลูกนะคะบางทีถ้าสมมุติว่านะตามจริงเราจะเลือกอาชีพอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลเงี้ยการที่เราจะลงไปสัมภาษณ์เขาลำบากไหมลำบากนะคะก็เลือกพอที่เราทำไมคะพอที่จะไปสัมภาษณ์เขาได้ดีไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในใบกิจกรรมนะครูแจกให้หลายชุดต่อกลุ่มถูกต้องไหมคะแต่เวลานักเรียนบันทึกแค่ชุดเดียวพอนะคะส่วนที่เหลือทำไมคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์ช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดคำตอบแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะใบกิจกรรมที่1คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกอาชีพภายในชุมชนที่นักเรียนสนใจที่จะไปศึกษาสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนะคะโดยให้นักเรียนเตรียมสัมภาษณ์ช่วยกันตั้งคำถามที่จะนำไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนะคะโดยใช้แนวคิดแบบลีนเป็นเครื่องมือพอเข้าใจไหมเรารู้แล้วว่าแนวคิดแบบลีนมีทั้งหมด8ข้อนะคะเราก็เลือกอาชีพที่เราสนใจก่อนพยายามเลือกอาชีพที่ทำไมคะเข้าถึงง่ายๆเข้าใจไหมคะไม่ใช่ไปทำไมเลือกอาชีพนักซ่อมเครื่องบินอย่างเงี้ยในชุมชนเรามีไหมไม่มีอย่างเงี้ยนะคะเอาแบบพื้นฐานนะคะที่แบบว่าเป็นพื้นฐานภายในชุมชนของเรานะคะจะได้ไปสัมภาษณ์ได้ง่ายๆนะคะโอเคนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ดำเนินกิจกรรมไปเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเหลือบางข้อใช่ไหมที่นักเรียนจะต้องทำไมยังเรายังไม่สัมภาษณ์นะเราตั้งคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องมีกระบวนการต่อไปอีกนะคะอย่าเพิ่งเอาไปสัมภาษณ์นะนักเรียนจะต้องปรับปรุงคำถามก่อนนะคะแต่ทีนี้อ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวคิดแบบลีนมีทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อจำเป็นไหมว่าเราจะต้องตั้งคำถามให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบลีน8ข้อ
1: ไม่
0: จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะเอาที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะอาชีพที่เราเลือกเข้าใจไหมคะนะทีนี้บางกลุ่มเนี่ยครูสังเกตเห็นว่านักเรียนตั้งคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะต้องปรับปรุงคำถามบ้างเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนไปนัดพูดคุยปรึกษากับครูนอกเวลาเรียนอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะเนาะเนาะแยกย้ายกันไม่เติบโตหรอไม่ใช่นะนะคะแยกย้ายกันไปอะไรหาเวลาไปขอคำปรึกษากับครูนะอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์นะคะเรายังไม่รู้ว่าคำถามเราเหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมนะคะรอก่อนรอก่อนโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะการสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นั่นก็คืออะไรคะการเตรียมตัวระบุปัญหาตามชื่อเรื่องของเราเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่ฟังครูถามคำถามเพิ่มดีไหมหรือเดี๋ยวครูทำใบงานเพิ่มให้เราไปตอบคำถามอาทิตย์หน้าจะได้มาสะท้อนกันใหม่ดีไหมคะเอาป่ะหันหน้ามานะสรุปบทเรียนในชั่วโมงนะคะ

0: นะคะโอเคอ้าวต่อมานะคะการกำหนดประเด็นคำถามอาจใช้แนวคิดแบบลีนนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นไปที่การสร้างคุณค่าการขจัดความสูญเปล่าความสูญเสียนะคะระหว่างการทำงานหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตามจริงเนี่ยแนวคิดแบบลีนเนี่ยเขาใช้ในระบบธุรกิจเข้าใจไหมคะเพื่ออะไรคะ1ลดต้นทุนกระจัดความสูญเปล่าหรือความสูญเสียเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะต้นทุนต่างๆวัตถุดิบอะไรแบบนี้นักเรียนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะโอเคอ่ะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวระบุปัญหาในชั่วโมงที่2อย่าลืมเมื่อกี้นี้ครูสั่งไว้ว่ายังไงคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสั่งว่ายังไงให้ไปขอคำปรึกษาเพิ่มเติมถูกต้องไหมน้องก่อนจะถึงกิจกรรมในครั้งต่อไปเพราะว่าทำไมคะเราอาจจะยังระบุขอบเขตยังไม่ชัดเจนผู้เกี่ยวข้องหมายถึงผู้เกี่ยวข้องนะระบุขอบเขตผู้เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนโอเคนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่2นะคะเรื่องถามเก่งคิดเป็นเห็นปัญหาเดี๋ยวเราจะต้องเอาคำถามอะไรคะที่เราคิดในชั่วโมงนี้นะนำมาถามเพื่อนนำมาถามเพื่อนแล้วเราก็มาปรับปรุงคำถามก่อนที่เราจะเอาไปลงสนามจริงๆนะคะโอเคไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมมีไหมคะอย่าลืมงานที่ครูสั่งไว้นอกเวลาเรียนนะคะปฏิบัติด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้ไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำฟาร์มเพิ่ม
2: ขอบคุณ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้น

0: เทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
1: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
2: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา

ภูมิใจของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองนะคะและเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็นครั้งที่1 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยดีกว่านะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงนะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมก้มมุมเงยและอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเจอโจทย์ปัญหาแน่ๆเดี๋ยวเราจะได้มาทั้งวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ทำขั้นตอนต่างๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ยังจะทบทวนกันแบบเดิมก่อนดีกว่านะคะทุกคนคะตารางนี้เราเจอกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เจอทุกวันเลยครูขอถามทีละค่าเอา30องศาก่อนแบบรวดเดียวเลยนะคะนักเรียนคะไซน์30องศามีค่าเป็น
1: เป็น1/2
2: ต่อไปคอส30องศามีค่าเป็นต่อไปแทน30องศามีค่าเป็นโอเคค่ะต่อไปเป็นของ45องศาละกันเนาะไซน์ของ45องศามีค่าเป็น
1: รูท2/2
2: คอส45องศาค่ะ
1: รูท
2: 2/2และแทนของ45องศาค่ะเก่งมากอ้าวต่อไป60ด้วยความรวดเร็วไซน์60องศาค่ะ
1: รู
2: ท3/2คอสของ60องศาค่ะ
1: เซ
2: น2/2และแทนของ60องศาค่ะ
1: รู
2: ท3โอเคเก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นค่าทั้งหมดนี้เนี่ยจากหลายๆคาบที่ผ่านมาเรานำไปใช้ทั้งหมดเลยเนาะวันนี้นะคะเราก็ยังจะใช้ค่าเหล่านี้อยู่เหมือนเดิมแต่แค่อาจจะไม่ได้หยิบมาใช้เลยเหมือนกับคาบก่อนๆหน้าแล้วนักเรียนอาจจะต้องวิเคราะห์โจทย์ต่างๆก่อนอ่ะงั้นก่อนจะไปตรงนั้นมีอีก2คำที่ทุกคนจะต้องรู้จักก่อนค่ะซึ่งครูว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วด้วยซ้ำทุกคนดูรูปด้านบนก่อนด้านบนทุกคนเห็นเส้นประไหมคะเส้นประตรงนี้เราเรียกเส้นนี้ว่าแนวเส้นระดับสายตาแนวเส้นระดับสายตาก็คือถ้าสมมติเรายืนตรงๆอยู่แล้วก็มองไปข้างหน้าไม่ได้ก้มหน้าไม่ได้เงยหน้าใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมองตรงๆเลยเราจะมีเส้นเนี้ยตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นแนวระดับสายตานั่นเองโอเคเนาะไม่น่ายากดูรูปด้านล่างค่ะทุกคนเห็นคำว่ามุมก้มไหม
3: คะ
2: เห็นเนาะนั่นมุมก้มนักเรียนดูมุมก้มก็จะเกิดจากการที่ครูใช้คำนี้แล้วกันปาดมุมลงทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมเห็นลูกศรไหมเราปาดมุมลงมาด้านล่างเพราะว่าจากแนวเส้นระดับสายตาเนี่ยที่เป็นแนวเส้นตรงอยู่ค่ะจำเป็นต้อง

0: ้มมองลงมาเพื่อให้เจอวัตถุเดี๋ยวครูจะมีคำอธิบายแบบเป็นทางการให้แต่ทุกคนพอเข้าใจคำว่ามุมก้มนะคะว่าเป็นมุมบริเวณตรงนี้เนาะมีมุมก้มก็ต้องมีอีกมุมนึงค่ะก็คือมุมเงยงั้นถ้ามุมก้มคือก้มลงใช่ไหมคะปาดลงงั้นมุมเงยล่ะก็ต้องเงยหน้าขึ้นก็ต้องปาดมุมขึ้นไปทุกคนทันเนาะเพราะฉะนั้นจะมุมก้มหรือมุมเงยเราต้องเทียบจากแนวเส้นระดับสายตาทั้งหมดโอเคนะคะงั้นครูให้ดูคำอย่างเป็นทางการดีกว่าว่ามุมก้มกับมุมเงยนะคะคืออะไรโอเคสำหรับมุมก้มนะคะเป็นมุมที่เกิดจากแนวเส้นระดับสายตากับแนวเส้นจากตาไปยังวัตถุโอเคเนาะมีอยู่2เส้นด้วยกันโดยที่วัตถุนั้นนะคะอยู่ต่ำกว่าแนวเส้นระดับสายตานั่นเองอยู่ต่ำกว่าทำให้เราต้องก้มมองลงไปนะคะในขณะที่มุมเงยนะคะเป็นมุมจาก2เส้นเดิมค่ะก็คือมุมที่เกิดจากแนวเส้นระดับสายตาและแนวเส้นจากสายตาไปยังวัตถุแต่คราวนี้วัตถุดันอยู่สูงกว่าแนวเส้นระดับสายตาเพราะฉะนั้นนักเรียนแค่ดูว่าวัตถุที่เรากำลังจะดูเนี่ยอยู่ต่ำกว่าหรืออยู่สูงกว่าแนวเส้นระดับสายตาโอเคเนาะถ้าต่ำกว่าเป็นมุมก้มถ้าสูงกว่าเป็นมุมเงยแค่นั้นเองนะคะอ่ะไม่น่าจะยากเกินความสามารถครูมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนงั้นมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะตอนนี้นะคะฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกตัวอย่างที่1ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเลยนะคะวันนี้แบบที่บอกเนาะเป็นโจทย์ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นข้อความของเราก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะไม่ได้มีรูปภาพมาให้เหมือนกับคาบก่อนหน้าเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองสร้างเป็นรูปกันนะคะสำหรับตัวอย่างที่1นะคะเช้าวันหนึ่งค่ะเพลงยืนเข้าแถวเคารพธงชาติเพลงคือชื่อคนโอเคไหมคะเพลงคือชื่อคนนะเช้าวันหนึ่งนะคะเพลงเนี่ยยืนเข้าแถวเคารพธงชาติอยู่โดยยืนอยู่ห่างจากเสาธง5เมตรยืนห่างจากเสาธง5เมตรซึ่งเพลงนะคะเงยหน้ามองดูเสาธงเป็นมุมเงย60องศาค่ะจงหาว่าเสาธงมีความสูงเท่าใดโอเคครูบอกเลยว่าข้อนี้ไม่ยากเกินความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอ่านโจทย์แล้วนึกภาพไม่ออกครูบอกเลยว่าไม่แปลกไม่ต้องตกใจเพราะเป็นข้อความภาษาไทยมาแบบนี้คำแนะนำของครูคือนักเรียนอ่านโจทย์เนาะแล้วพยายามสร้างรูปออกมาให้ได้ก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามหาอะไรนะคะเดี๋ยวคำตอบยังไงก็ออกมาได้แน่นอนโอเคงั้นขอวาดรูปไปพลางๆเลยได้ไหมคะโอเคเนาะโจทย์ยังมีให้อยู่นะคะในหน้าถัดไปโจทย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคงั้นเริ่มต้นครูขอเริ่มจากบุคคลที่ยืนดูเสาธงตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะคะครูขอเริ่มที่ครูให้เพลงยืนอยู่ตรงนี้เพลงของเรากำลังยืนดูเสาธงถูกต้องไหมคะงั้นครูขอสร้างเสาธงขึ้นมาเลยโอเคทุกคนเห็นเพลงและทุกคนเห็นเสาธงนะคะได้เนาะโจทย์บอกมาค่ะว่าเพลงเนี่ยยืนอยู่ห่างจากเสาธง5เมตรงั้นครูก็ให้ระยะจากเพลงถึงเสาธงเนี่ยเป็น5เมตรทุกคนทันไหมคะครูค่อยๆเติมโอเคไหมครูค่อยๆเติมค่าทีละนิดเริ่มจากเพลงยืนก่อนเพลงยืนปุ๊บมีเสาธงต่อพอเสาธงโจทย์บอกว่ายืนอยู่ห่างจากเสาธง5เมตรครูก็ใส่ยืนอยู่ห่างจากเสาธง5เมตรและแน่นอนว่านักเรียนคะระหว่างพื้นกับเสาธงปกติเสาธงเวลาตั้งอยู่เราดูของที่โรงเรียนเราก็ได้นะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเสาธงก็ต้องตั้งฉากกับพื้นถูกต้องไหมคะมีโรงเรียนไหนเสาธงเอียงไหมแย่เลยนะไม่งั้นล้มเลยนะถูกต้องไหมคะเสาธงต้องตั้งฉากอยู่แล้วครูเลยใส่สัญลักษณ์มุมฉากไว้ก่อนเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรีโกณของเราอะยังไงก็ต้องพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากงั้นตอนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือยังคะเนี่ยถ้าครูเติมอีกสักเส้นนี่จะเป็นสามเหลี่ยมเลยถูกต้องไหมงั้นทุกคนลองเติมให้ครูได้ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมเราน่าจะเกิดจากตรงไหนเอ่ยถูกต้องค่ะก็จากเพลงไปถึงยอดเสาธงนั่นเองทันไหมคะจากตอนแรกที่ครูอ่านโจทย์ครูยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเอ้าแล้วจะไปทำตรีโกณยังไงเนี่ยแต่พอเราค่อยๆทยอยวาดรูปทีละอย่างตามที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะครูขอดูอีกรอบนึงถ้าเป็นอัตราส่วนตรีโกณมิติโจทย์ก็ต้องบอกมุมด้วยถูกต้องไหมข้อนี้บอกมุมอันไหนมาคะ60องศาแล้วนักเรียนรู้ไหมว่า60องศาอยู่ตรงไหนของรูประหว่างด้านบนกับด้านล่างถูกต้องเพราะ มองเป็นมุมเงยถูกต้องไหมคะเพลงมองยอดเสาธงเป็นมุมเงยแปลว่าเพลงอ่ะต้องเงยหน้าขึ้นไปมองงั้นครูก็เลยขอใส่60องศาลงไปในรูปให้เรียบร้อยงั้นตอนนี้ครูบอกเลยว่าทุกคนทำได้แน่ๆโจทย์อยากได้อะไรจากเราเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะความสูงของเสาธงโอเคความสูงของเสาธงงั้นครูขอให้ความสูงเนี่ยเป็นตัว h ทุกคนทันไหมคะโอเคเนาะครูขอให้ความสูงเป็น h งั้นเริ่มเป็นแบบนี้อ่ะครูมีรูปภาพพร้อมโจทย์มาให้แล้วเดี๋ยวมาเขียนวิธีทำกันนะคะครูให้ตรงนี้เป็น h ทุกคนทันนะคะได้เนาะตอนนี้มุมที่เราสนใจเนี่ยคือมุมกี่องศานะคะ60องศาใช่ไหมถ้า60องศาคือมุมที่เราสนใจทุกคนใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดให้ครูได้ไหมคะโอเคงั้นเริ่มเหมือนเดิมเราทำกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะขอด้านฉากก่อนด้านฉากคือด้านครูถามนะแนวเฉียงแนวนอนแนวตั้งด้านไหนคือด้านฉากของรูปนี้คะด้านเฉียงถูกต้องครูใส่เป็นด้านฉากนะคะต่อไปด้านฉากแล้วครูจะใส่ด้านไหนต่อนะด้านข้ามงั้นด้านข้ามคือ5หรือคือ h ดีคะ
1: h
0: เก่งมากงั้นครูก็เขียนเลยว่าตรงนี้คือด้านข้ามนะคะโอเคด้านข้ามและด้านล่างที่ยังไม่ได้เขียนก็กลายเป็นด้าน
1: ช
0: ิดนะคะเก่งมากโอเคครูว่าทุกคนทำได้เราก็จะพิจารณาจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เรามีอยู่นักเรียนคะข้อนี้ครูถามเลยแล้วกันเราควรจะใช้อัตราส่วนไซน์หรือคอสหรือแทนดีคะ
1: แทน
0: ทำไมทุกคนถึงตอบครูว่าแทนล่ะถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากจะได้ด้านข้ามถูกไหมคะอยากจะได้ด้านข้ามแล้วโจทย์ให้ด้านชิดมาข้ามชิดถูกต้องไหมข้ามชิดเราท่องกันมาแล้วคือแทนถูกต้องไหมคะงั้นเราก็เลยเขียนมาเลยค่ะจะได้เราทำสเต็ปเดิมเนาะแทนของมุม60องศานะคะจะเท่ากับด้านข้ามส่วนด้านชิดถูกต้องไหมคะครูเขียนเป็นคำว่าด้านข้ามกับด้านชิดตามปกติเลยโอเคขอ1คนช่วยแทนค่าได้ไหมคะกลุ่ม1ยกมือก่อนนะคะเชิญกลุ่ม1ค่ะโอเคเราแทนค่าธรรมดาก่อนนะคะคนอื่นๆแทนค่าแล้วคิดก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเช็คคำตอบกันแทน60องศาถูกต้องนะคะคือสแควร์รูท3นั่นเองด้านข้ามคือ h และด้านชิดคือ5เก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนคะงั้นครูขอหา h เฉยๆครูต้องกำจัดใครโอเคงั้นครูก็แค่คูณ5ตลอดสมการถูกต้องไหมคะเขียนเลยเนาะงั้น h ของเรานะคะขอเอาเขียน h ไปไว้ทางซ้ายเลยนะโอเคเนาะคำตอบสุดท้ายจะกลายเป็น
1: 5
0: เก่งมาก5สแควร์รูท3หน่วยเป็นเมตรนะคะโอเคงั้นก็ตอบ5คูณกับสแควร์รูท3เมตรและจบแล้วค่ะครูว่าง่ายกว่าคาบที่แล้วด้วยซ้ำถูกต้องไหมแต่แค่เป็นโจทย์ที่แบบยาวมากๆเราเลยต้องวาดรูปก่อนเราต้องอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ก่อนว่าอยากได้อะไรหรือให้อะไรมาโอเคไหมคะแต่กระบวนการคือแค่เนี้ยเสร็จแล้วค่ะถามขั้นตอนเดียวแล้วจบเลยอย่างของคาบที่แล้วยังแบบหาตั้งหลายด้านถูกต้องไหมมีรูปซ้อนกันเต็มไปหมดนะคะแบบนี้ชิลๆทำได้อยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูครูขอสรุปคำตอบก่อนแล้วขอไปดูตัวอย่างที่2นะคะเรียบร้อยไม่เอ่ยหน้านี้ได้นะคะโอเคครูคิดมาเรียบร้อยแล้วโอเคเท่ากับที่ครูคำนวณมาตอนแรกด้วยนะคะเสาธงต้นนี้นะคะสูง5คูณกับสแควร์รูท3เมตรนั่นเองไปตัวอย่างที่2เลยได้ไหมคะเอาเลยเนาะอ้าวงั้นไปดู ก่อนไปตัวอย่างที่2ครูขอขั้นตอนก่อนดีกว่าครูลืมให้ทุกคนสรุปขั้นตอนนักเรียนคะตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาเนี่ยขั้นตอนเนี่ยจะแปลกกว่าเดิมอยู่แค่นิดเดียวก็คือโจทย์ที่ให้มาเป็นข้อความภาษาไทยยาวๆถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสำหรับขั้นตอนในการทำโจทย์ปัญหาของอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะอันดับแรกค่ะทุกคนจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลอะไรมาและต้องการหาอะไรโอเคเนาะเราต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ก่อนนะคะแล้วขั้นตอนที่2นะคะสำคัญที่สุดสำหรับครูเลยก็คือแปลงข้อมูลนะคะจากโจทย์ที่ให้มาที่เป็นข้อความยาวๆเนี่ยให้เป็นปัญหาเชิงเรขาคณิตค่ะพูดง่ายๆก็คือวาดรูปออกมาโอเคไหมคะจากข้อความที่ให้มาวาดรูปออกมาให้ได้ระบุความยาวของด้านต่างๆที่โจทย์กำหนดนะคะขนาดของมุมที่โจทย์บอกมาแล้วที่เราทราบแล้วลงไปในรูปให้เรียบร้อยเนาะและขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนที่3ก็คือวิเคราะห์ว่าจะหาสิ่งที่โจทย์ถามได้ยังไงก็เหมือนที่เราทำอ่ะเราก็พิจารณาจากขนาดของมุมถูกไหมแล้วเราก็พิจารณาจากความยาวของด้านว่าจะต้องใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติไซน์หรือคอสหรือแทนนั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปเดิมเลยแค่ต้องวาดรูปออกมาให้ได้แบบที่ครูบอกอ่ะโอเคงั้นขอไปดูตัวอย่างที่2จริงๆแล้วค่ะอ่ะงั้นฝากทุกคนบันทึกโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยระหว่างนี้ครูขออ่านโจทย์ไปพลางๆก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าใครบันทึกโจทย์เสร็จก่อนอยากจะลองวาดรูปเองก่อนได้เลยไม่มีปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คคำตอบกันเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะพีทค่ะข้อที่2พูดถึงพีทค่ะยืนอยู่บนยอดผาค่ะอ้าวจริงๆนี่แอบวาดรูปมาให้นิดนึงแล้วนะพีทนะคะยืนอยู่บนยอดผาซึ่งสูง300ฟุตค่ะ300ฟุตนี่สูงจากผิวน้ำทะเลนะคะจากตำแหน่งที่เขายืนนะคะจะมองเห็นเรือลอยอยู่บนผิวน้ำทะเลเป็นมุมก้ม30องศาต่างจากข้อเมื่อกี้เนาะข้อเมื่อกี้เงยหน้ามองเสาธงข้อนี้ก้มมองเรือนะคะ30องศาถ้าขอบของเชิงผานะคะอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันกับตำแหน่งที่พีทยืนพอดีอยากทราบว่าเรือลำนี้นะคะอยู่ห่างจากขอบเชิงผากี่ฟุตโอเคครูอยากให้ทุกคนดูแบ็คกราวด์ข้อนี้ไปพลางๆก่อนว่าทุกคนพอจะเห็นพีทที่ครูใส่ไว้ไหมคะพีทสูงมากใช่ไหมคะพีทยืนอยู่แล้วทุกคนเห็นเรือไหมคะโอเคงั้นตอนนี้มีพีทที่ยืนอยู่บนยอดผาแล้วพีทก็มองเรือตามโจทย์ที่บอกเลยเนี่ยแบ็คกราวนี่แบบใบรูปภาพมาสุดๆแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของเราต้องสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ได้งั้นทุกคนดูโจทย์ดีๆนะคะครูขอถามอีกรอบโจทย์อยากได้อะไรจากเราเป็นคำตอบสุดท้ายคะ
2: เรือลำนี้อยู่ห่างจากขอบเชิงผากี่ฟุต
0: โอเคถามหาระยะทางถูกต้องไหมคะถ้าเป็นความสูงปกติครูจะใช้เป็นตัว h โดยตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความยาวแบบระยะทางอย่างเงี้ยครูขอให้ข้อนี้เป็นตัว x โอเคไหมตัว x ได้เนาะเราจะได้ตั้งตัวแปรให้ตรงกันงั้นเรามาลองวาดรูปกันเลยโอเคไหมลองเลยนะภาพที่เกิดขึ้นนะคะมาดูกันนี่มีเรือทุกคนเห็นเรือใช่ไหมคะโอเคเรือมาอยู่นี่ปุ๊บคราวนี้ครูขอไม่ได้วาดพีทนะไม่งั้นพีทจะทะลุจอขึ้นไปเลยนะคะเมื่อกี้พีทสุดงั้นตอนนี้พีทเนี่ยมองเรือทุกคนพอจะเห็นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นไหมคะโอเคเนาะแล้วโจทย์เนี่ยอยากจะได้อะไรบ้างหรือโจทย์ให้อะไรมาบ้างเราก็ทยอยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็คือพีทเนี่ยมองเรือด้วยมุมก้ม30องศาถูกต้องไหมทุกคนดู30องศาบนรูปก่อนนะคะ30องศาคือตำแหน่งตรงมุม A ทุกคนเห็นไหมคะแต่ว่านักเรียนคะมุม A ของเราตรง30องศาที่เราเขียนอยู่เนี่ยอยู่ในรูปสามเหลี่ยมไหมทุกคนดูสิเข้าใจคำถามครูใช่ไหม30องศาคือมุมตรงนี้ถูกต้องไหมคะครูถามว่ามุมนั้นอะอยู่ในรูปสามเหลี่ยมของเราไหมไม่นะนักเรียนคะเราสามารถนำ30ตรงนั้นมาใส่ลงไปในรูปสามเหลี่ยมได้ด้วยความรู้ตอนม.2ทุกคนจำมุมแย้งได้ไหมคะเราสามารถใส่ได้จากมุมแย้งโอเคเนาะเพราะว่าแนวเส้นระดับสายตาที่เป็นเส้นประสีชมพูนะคะกับระยะทางที่เป็นส่วนของเส้นตรง CB เนี่ยเป็นเส้นที่ขนานกันโอเคเนาะเป็นเส้นที่ขนานกันอยู่แล้วเราเลยสามารถใส่30องศาลงไปได้เลยโอเคนะคะทุกคนทันกับมุมตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนาะได้นะงั้นครูทยอยใส่ข้อมูลต่างๆนะคะมีข้อมูลที่ให้มาอีก ได้ให้อะไรมาอีกไหมส่วนสูงได้ให้มาไหมส่วนสูงของหน้าผาเท่าไหร่เอ่ยโอเคงั้นเราก็ใส่ลงไปนะคะ300ฟุตแล้วครูก็เติม x ไปก็คือระยะทางจากเชิงผาจนถึงเรือที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นรูปภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นประมาณนี้ตอนนี้น้ำทะเลยังมีคลื่นขยับไปขยับมาอยู่โอเคเรียบร้อยไหมคะครูยังเดี๋ยวครูยังมีรูปกับโจทย์ให้นะคะแต่ว่าแค่ไม่ขยับแล้วเราจะได้ไม่เวียนหัวเนาะโอเคงั้นตอนนี้ทุกคนเห็นรูป

0: สามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนมุมที่เรากำลังสนใจอยู่คือมุมกี่องศานะคะ
1: 30
0: องศาเนาะงั้นถ้า30องศาอยู่ตรงนี้ขอ1คนมาใส่ฉากข้ามชิดให้ครูหน่อยโอเคกลุ่มที่2ยกมือก่อนนะคะให้กลุ่มที่2ก่อนอ่ะโอเคค่ะฝากเติมแค่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดได้เลยนะคะเขียนลงไปบนรูปได้เลยเราดู30องศาของในรูปสามเหลี่ยมนะคะโอเคครูฝากเขียนฉากแบบเต็มๆได้ไหมชออากอฉากไปเลยอ่ะโอเคค่ะอ่ะข้ามก็ข้ามไปเลยอ่ะถูกต้องแล้วก็ด้านอ่ะถูกต้องนะคะโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วงั้นถ้าใส่มาขนาดนี้แล้วครูว่ายังไงก็น่าจะทำเองได้ไหมขอให้ลองดูเองก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวครูลองเดินดูว่าทุกคนทำได้ถ้าทำไม่ได้ตรงไหนให้ยกมือถามโอเคเนาะ1นาทีทันไหมคะทันเนาะงั้นเดี๋ยวปลายทางนะคะครูให้เวลา1นาทีไม่มั่นใจตรงไหนสอบถามคุณครูที่ควบคุมอยู่ได้เลยนะคะงั้นตอนนี้เริ่มทำได้เลยค่ะ

โอเคตอนนี้เท่าที่ครูเดินดูเนี่ยหลายๆคนเสร็จแล้วนะคะหลายๆคนก็เริ่มคิดไปแล้วแต่ว่าเกือบจะเสร็จแล้วเหมือนกันงั้นครูยังไม่เฉลยแต่ว่าขอตัวแทนช่วยเขียนบรรทัดแรกให้หน่อยได้ไหมคะมีใครอาสาไหมขอหนึ่งคนเชิญกลุ่มที่4ค่ะโอเคขอแค่บรรทัดแรกก่อนเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะใช้ไซน์หรือคอสหรือแทนดีถูกต้องไหมคะเพราะมีตั้ง3อัตราส่วนเนาะโอเคมาดูกันว่าเพื่อนใช้ตรงกับเราหรือเปล่านะคะเพื่อนเลือกใช้แทนคนอื่นเลือกใช้แทนเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ด้านชิดถูกต้องไหมคะแล้วโจทย์ให้ด้านข้ามมาเนาะโอเคโอเคแทน30องศานะคะตามปกติเลยคือข้ามส่วนด้วยชิดนั่นเองอ่ะเก่งมากอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีคนเขียนบรรทัดแรกให้แล้วงั้นก็ต้องมีคนแทนค่าให้ครูขอ1คนมีใครแทนค่าให้ครูได้บ้างอ่ะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะมาลองดูซิแทน30องศานี่เท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็ด้านข้ามด้านชิดโจทย์ให้มาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแทน30องศามีค่าเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3เนาะเหมือนกันทุกคนนะคะโอเคต่อไปด้านข้ามค่ะโจทย์บอกมาหรือยังเรียบร้อยโจทย์บอกมาแล้ว300ฟุตเนาะและด้านชิดค่ะแน่นอนเราอยากจะได้ก็คือตัว x เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคอ้าวงั้นมาแบบนี้แล้วเราคุยเทคนิคกันไปบ่อยมากๆถ้าเกิดว่าตัวแปรอยู่ด้านล่างจำได้ไหมครูจะบอกว่ายังไงเราจะพยายามหาเทคนิคในการทำที่ง่ายที่สุดเนาะครูบอกไปว่าถ้า x y z นะคะหรือตัวแปรอะไรก็ตามที่อยู่ด้านล่างครูแนะนำให้ทุกคนคูณไขว้จำได้เนาะงั้นครูขอคูณไขว้ข้อนี้ค่ะมาเริ่มเลยงั้น ส่วนด้วยสแควร์รูท3ตรงนี้เนาะครูขอนำไปคูณกับ300ทันนะคะและ x ของเราครูนำไปคูณกับ1 x คูณกับ1กลายเป็น x ครูขอเขียนตรงนี้เลยนะคะต่อไปทางขวาล่ะคะมี300อยู่แล้วคูณกับสแควร์รูท3เข้าไปอีกตัวหนึ่งกลาย

0: ็300กับสแควร์รูท3นั่นแหละค่ะ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ทุกคนทันไหมคะก็ค้างไว้แบบนี้ได้เลยหน่วยของเราคือฟุตนะคะโอเคงั้นก็ตอบเท่านี้และจบแล้วค่ะทุกคนมีแค่นี้วิธีทำเรากี่บรรทัดเนี่ย3บรรทัดเองนะอ่ะ4บรรทัดก็ได้ถ้าเกิดรวมบรรทัดบนที่เขียนว่าพิจารณาโอเคไหมคะนี่แค่นี้เองง่ายมากๆแค่โจทย์ยาวเฉยๆเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าถ้าทุกคนเจอโจทย์ยาวๆอ่ะอย่าไปตกใจอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยน่ากลัวง่ายมากเห็นไหมแค่เป็นคำอธิบายยาวๆเฉยๆนะคะโอเคงั้นครูขอไปสรุปคำตอบก่อนนะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นที่ครูคำนวณมาแล้วนะคะเช็คซิว่าเท่ากันหรือเปล่าครูคิดมาว่าได้โอเคเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรือลำนี้นะคะอยู่ห่างจากขอบของเชิงผา300สแควร์รูท3ฟุตนั่นเองโอเคตรงกันเนาะทุกคนได้เท่ากันนะคะขอไปตัวอย่างสุดท้ายเลยได้ไหมคะตัวอย่างสุดท้ายบอกเลยว่าน่าสนใจมากจะรูปก็อาจจะแปลกๆนิดนึงบางคนอาจจะงงๆเวลาอ่านโจทย์เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์กันมากๆนะคะมาตัวอย่างที่3กันเลยดีกว่าฝากทุกคนบันทึกโจทย์ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยค่ะใครบันทึกเสร็จก่อนวาดรูปรอก่อนได้เลยนะคะมาตัวอย่างที่3นะคะชาบูและซูชิค่ะหิวเลยใช่ไหมอ่านโจทย์ปุ๊บคนที่หิวเลยนะคะชาบูและซูชิค่ะช่วยกันจัดงานเลี้ยงค่ะโดยชาบูนะคะต้องการขึงเชือกจากบนอาคารซึ่งสูง20เมตรโอเคข้อนี้มีชาบูมีซูชิไม่รู้ว่ายืนอยู่แบบไหนนะเดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์กันนะคะแต่ว่ายืนอยู่บนอาคารสูง20เมตรแน่นอนชาบูกับซูชิเนาะแล้วก็อ๋อชาบูยืนอยู่บนอาคารด้วยถูกต้องไหมคะที่โจทย์บอกขึงเชือกซึ่งอาคารเนี่ยสูง20เมตรลงไปที่ซูชิยืนอยู่นะคะถ้าชาบูยืนอยู่บนอาคารมองไปที่ซูชิเป็นมุมก้ม30องศาค่ะอยากทราบว่าต้องใช้เชือกยาวกี่เมตรโอเคโจทย์ครูคำว่าเชือกยาวกี่เมตรขึ้นบรรทัดใหม่เพราะว่าครูวาดรูปรอไว้แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโจทย์จะทับกันนะคะเดี๋ยวทุกคนตกใจว่าทำไมบรรทัดแปลกๆโอเคงั้นอันดับแรกทั้ง2คนเนี่ยยืนมองกันอยู่แล้วเดี๋ยวขึงเชือกกันเพราะฉะนั้นครูขอวาดสิ่งนี้ออกมาก่อนครูวาดอาคารค่ะมองออกไหมคะว่าเป็นอาคารของครูรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยโอเคเนาะซึ่งแน่นอนว่าอาคารของเราเป็นมุมฉากทุกด้านเลยโอเคไหมคะทุกคนทันนะเราค่อยๆทยอยใส่ข้อมูลนะคะนักเรียนคะชาบูกับซูชิเท่าที่อ่านใครยืนอยู่ข้างบนใครยืนอยู่ข้างล่างชาบูอยู่ข้างบนแล้วซูชิอยู่ข้างล่างถูกต้องไหมนักเรียนคะนักเรียนพอจะมองออกไหมว่าเขาจะยืนอยู่มุมไหนบ้างสมมตินะสมมตินะอ่ะครูลองเขียนแบบลองเขียนก่อนสมมติครูบอกว่าถ้าชาบูยืนอยู่ตรงนี้สมมตินะคะนักเรียนว่าซูชิอ่ะจะยืนตรงไหนระหว่างซูชิยืนอยู่ทางซ้ายกับซูชิยืนอยู่ทางขวานักเรียนว่าซูชิจะยืนอยู่ตรงไหนทางขวาถูกต้องเพราะเขามองเห็นเป็นมุมกลมทุกคนทันไหมคะถ้าซูชิยืนอยู่ทางซ้ายเขาก็ต้องมองลงมาข้างล่างก็ต้องเห็นเลยสิเขาบอกว่ามุมก้ม30องศาเพราะฉะนั้นที่พอจะเดาได้ตอนนี้นะคะก็คือชาบูกับซูชิยืนในตำแหน่งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยใส่ข้อมูลลงไปเรื่อยๆทุกคนยังทันอยู่ไหมครูวาดอาคารของครูเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนแล้วครูใส่ตำแหน่งชาบูกับซูชิซึ่งโจทย์บอกแล้วว่าเขามองเห็นเป็นมุมก้มนะคะเขามองเพื่อนเขาเป็นมุมก้ม30องศานั่นเองครูทยอยใส่ข้อมูลต่อนะต่อไปนะคะความสูงของอาคารโจทย์ก็บอกชัดมากว่า20เมตรครูก็เขียนไปเลยว่า20เมตรตามปกติโอเคต่อไปมีอะไรต่อไปถึงเวลาของการขึงเชือกแล้วค่ะชาบูเนี่ยขึงเชือกจากบนอาคารแล้วไปอยู่ที่ซูชิทุกคนทันไหมคะความยาวของเชือกก็เลยเป็นเส้นที่เป็นแนวเฉียงแบบนี้อยู่ทันนะโอเคเนาะต่อไปมีข้อมูลอะไรอีกไหมหมดแล้วโจทย์ถามหาอะไรนะคะข้อนี้ความยาวของเชือกงั้นแปลว่าก็อยากรู้ว่าเส้นแนวเฉียงตรงเนี้ยที่เป็นความยาวของเชือกอะยาวเท่าไหร่โอเคเนาะอ้าวครูยังไม่ได้ใส่มุมเลย30องศาของเรานะคะ30องศาของเราจะอยู่บริเวณตรงนี้ต้องเกิดจากเส้นแนวระดับสายตาของชาบูที่ก้มมองเพื่อน30องศาทันไหมคะนักเรียนคะ30องศาที่ครูเขียนอยู่บนจอตอนนี้อยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือยัง

อยู่ไหมอยู่นอกรูปไปเลยทุกคนเห็นไหมคะงั้นเราสามารถนำ30องศามาใส่ได้จากความรู้เดิมของเราก็คือเป็นมุมแย้งไหมคะครูก็เลยนำ30องศาใส่ลงมาด้านล่างอ่ะครูว่าทุกคนทำได้แล้วแหละเห็นแล้วเนาะชัดเจนเนาะงั้นขอมาลองดูรูปตรงนี้เลยนะคะในเมื่อโจทย์อยากได้ความยาวของเชือกครูกำหนดเป็นตัว x เหมือนเดิมทุกคนทำนะคะงั้นเราจะมาลองทำกันเองอีกครั้งได้ไหมยังไม่บอกว่าใช้ค่าไซน์หรือคอสหรือแทนและครูไม่ได้เขียนด้านฉากด้านข้ามด้านชิดให้ด้วยเพราะมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้1นาทีเหมือนเดิมโอเคไหมคะให้เวลา1นาทีเหมือนเดิมเนาะงั้นปลายทางนะคะตอนนี้ลองทำเองได้เลยค่ะ

ได้แล้วเนาะอ่ะงั้นครูขอก่อนเฉลยจะข้ามสิ่งนี้ไปไม่ได้ครูอยากได้ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดอ่ะมีใครช่วยครูเขียนได้ไหมขอหนึ่งคนอ่ะโอเคเชิญกลุ่มที่หนึ่งค่ะโอเคเอาแค่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดเลยครับโอเคนะคะถูกต้องเพื่อนใส่ด้านข้ามก่อนแบบที่บอกจริงๆใส่ด้านไหนก่อนก็ได้ไม่ซีเรียสเลยนะคะและด้านฉากถูกต้องเก่งมากนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคมีด้านครบ3ด้านเรียบร้อยแล้วงั้นถึงเวลาของอัตราส่วนแล้วค่ะขอหนึ่งคนช่วยครูเขียนหน่อยข้อนี้ไซน์หรือคอสหรือแทนมีใครช่วยได้ไหมขอหนึ่งคนและไม่เอาคนเดิมด้วยเปลี่ยนคนก็เลยไม่มีใช่ไหมมีไหมขอหนึ่งคนกลุ่มสองเชิญค่ะโอเคไม่ยากทำได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนช่วยแทนค่าด้วยนะอันนี้แค่เขียนตั้งอัตราส่วนให้ครูก่อนนะคะเราใช้อะไรนะโอเคถูกต้องนะคะเพื่อนเลือกใช้ถูกต้องนะคะข้อนี้เราต้องใช้ทรายนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ด้านฉากเนาะแล้วโจทย์ให้ด้านข้ามมาแล้วนะคะโอเคทราย30องศาถูกต้องใส่ได้เลยเป็นด้านข้ามส่วนกับด้านฉากนั่นเองโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาขออีกหนึ่งคนแทนค่าให้ครูมีใครช่วยครูได้ไหมไม่เอาคนเดิมกลุ่มที่3ยกมือก่อนนะคะให้กลุ่มที่3สาย30องศามีค่าเท่าไหร่เขียนได้เลยนะคะถูกต้องเศษ1ส่วน2นั่นเองต่อไปด้านข้ามค่ะด้านข้ามโอเค20นะคะและด้านฉากคือ x เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดไปครูขอเป็นคนทำเองแล้วกันเนาะสเต็ปเดิมค่ะตอนนี้แบบที่ครูบอก x y z ของเราตอนนี้อยู่ด้านล่างอีกแล้วใช่ไหมถ้าอยู่ด้านล่างแบบนี้เทคนิคของเราคือเราจะทำอะไรนะโอเคเราจะขุนไขว้เนาะเพื่อที่จะได้คิดได้ง่ายๆนะคะงั้นทางซ้ายค่ะทุกคนค่ะ1คูณกับ x กลายเป็น x ขอเขียนไว้บรรทัดล่างสุดเลยและ2คูณกับ20ค่ะกลายเป็น40หน่วยคือเมตรนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบสุดท้ายก็คือ40เมตรนั่นเองแปลว่าเชือกของเราจะยาว40เมตรนะคะงั้นครูขอสรุปคำตอบเลยแล้วกันเนาะตามที่ครูคิดมาเป๊ะเลยเราได้คำตอบตรงกันนะคะความยาวของเชือกคือ40เมตรนั่นเองเรียบร้อยไปแล้วสำหรับ3ตัวอย่างแรกทุกคนโอเคเนาะโจทย์ยาวนิดนึงนะคะวันนี้ครูว่าที่ทำนานเนี่ยคือลอกโจทย์ถูกต้องไหมวิธีทำคือสั้นๆวาดรูปก็ทำได้อยู่แล้วงั้นคราวนี้นะคะครูมีโจทย์มาให้ทุกคนนะคะคราวนี้ไม่ต้องลอกโจทย์เองแล้วแค่วาดรูปกับแสดงวิธีทำออกมาให้ได้ก็พอแบบฝึกหัดที่7นะคะตอนนี้ครูปลายทางนะคะสามารถแจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยต้นทางได้รับเรียบร้อยทุกคนแล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยแบบฝึกหัดที่7มีอยู่กี่ข้อคะทุกคนดูให้ครูหน่อยมีแค่2ข้อเองสบายๆทำได้อยู่แล้วงั้นให้เวลาสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยทายคาบกันโอเคนะคะงั้นตอนนี้ปลายทางสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยข้อที่1กันเลยค่ะ
1: ให้ h แทนความสูงของตึกแทน60องศาเท่ากับข้ามส่วนด้วยชิดรูท3ส่วน1เท่ากับ h ส่วน80 h เท่ากับ80รูท3เมตรครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2กันเลยค่ะ
2: จะได้แทน45องศาครับเท่ากับข้ามส่วนชิดครับ1เท่ากับ100ส่วน x ครับ x เท่ากับ100ดังนั้นช่างไฟคนที่2อยู่ระหว่างอยู่ห่างจากโคนเสาไฟ100ฟุตครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูสรุปท้ายบทเรียนของวันนี้กันนะคะของวันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆของเราเลยก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักมุมก้มกับมุมเงยนะคะครูให้ดูรูปภาพอีกครั้งนึงเนาะอย่างมุมก้มเนี่ยก็จะเป็นมุมที่เกิดจากแนวเส้นระดับสายตานะคะกับแนวเส้นจากสายตาไปยังวัตถุแต่อย่าลืมว่าวัตถุเนี่ยอยู่ต่ํากว่าแนวเส้นระดับสายตาในขณะที่ถ้าเป็นมุมเงยนะคะก็จะตรงข้ามกันเนาะแนวเส้นจากตาไปยังวัตถุเนี่ยจะอยู่สูงกว่าระดับสายตานั่นเองนะคะโอเคแล้วก็อยากย้ำเตือนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือสำหรับขั้นตอนในการทำโจทย์ปัญหาในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะก็จะคล้ายๆกับที่เราทำกันมาเนาะคือแต่ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านโจทย์เนาะแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจท

้อะไรมาบ้างนะคะแล้วว่าแล้วก็โจทย์อยากได้อะไรเนาะหลังจากอ่านเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องแปลงข้อมูลจากโจทย์ที่ให้มานะคะพูดง่ายๆคือเรามาวาดรูปออกมาให้ได้เนาะระบุความยาวของด้านนะคะขนาดของมุมที่ทราบลงไปในรูปให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์

0: ับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติเหมือนกันเป็นครั้งที่2ครูบอกเลยว่าครั้งถัดไปเนี่ยความซับซ้อนจะมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่8นะคะโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติวงเล็บ2นะคะและบัตรภาพรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีมุมแหลมมุม1เป็นขนาด30องศา45องศาและ60องศานะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะซับซ้อนกว่านี้แบบที่ครูบอกไปแต่เนื้อหาในรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไว้มาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1 เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะ

จากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1 เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาตรอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาแต่ละชนิดค่อยๆเรียนมาทีละปฏิกิริยาถูกต้องไหมคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องปฏิกิริยารอบตัวอื่นๆนั่นเองนะคะเรามาเรียนกันว่านอกจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยยังมีปฏิกิริยาอย่างอื่นอะไรบ้างนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้เรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะครูมีภาพนะคะให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้บรรยากาศอันนี้สดชื่นไหมคะ
3: ไม
2: ่เลยนะคะทำไมถึงไม่สดชื่นคะ
3: มีฝุ่น
2: นะคะเป็นฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็กถูกต้องไหมคะฝุ่นนี้อันตรายไหมคะ
3: อ
2: ันตรายกับเราถูกต้องไหมคะตื่นมาเช้าๆเจอบรรยากาศนี้อาจจะไม่ใช่หมอกถูกต้องไหมคะอาจจะเป็นฝุ่นนั่นเองนะคะคำถามของครูค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไร
3: การสัตว์มาทำลายป่า
2: เกิดจากอะไรคะ
3: ควัน
2: เกิดจากควันเกิดจาก
3: การตัดไม้ทำลายป่า
2: เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากการเผาถูกต้องไหมคะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอ๊ะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราบอกว่าตัดไม้ทำลายป่าการเผาในที่นี้คือเผาอะไรคะเผาขยะแต่ถ้าเราสังเกตพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่ก็มีไหมคะฝุ่นเนี่ย
4: ม
2: ีนอกจากจะมาจากการเผาขยะมาจากป่าแล้วเอามาจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือไฟไหม้ป่าแล้วนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรได้อีกบ้างคะเกิดจากควันรถเกิดจากควันจากอุตสาหกรรมถูกต้องไหมคะนี่คือสาเหตุของการเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปค่ะครูมีคำถามมาถามว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะ
4: เกี่ยว
2: คิดว่าเกี่ยวอย่างไรคะเกิดจากควันจากท่อก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากควันที่ออกมาจากท่อรถถูกต้องไหมคะมีปฏิกิริยาอื่นอีกไหมคิดว่าคิดมาจากความชื้นความชื้นมีผลยังไงคะเอาแค่คาดการเอาเฉยๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกันในวันนี้นั่นเองนะคะและคำถามข้อต่อไปนะคะนักเรียนเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไรคะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตไหมสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเลยคือใครคะ
3: ม
2: นุษย์ส่งผลยังไงคะการหายใจถูกต้องไหมคะส่งผลอย่างอื่นอีกไหมส่งผลแล้วนอกจากมนุษย์ล่ะคะส่งผลต่อใครอีกไหมต่อสัตว์ถูกต้องไหมคะแล้วคิดว่าพืชล่ะได้รับผลกระทบไหม
4: ได้รับ
2: คิดว่าจะได้รับยังไงคะคิดว่าออกซิเจนไม่พอเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้นั่นเองนะคะ

0: คำถามสุดท้ายค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยมีปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างแล้วแต่ละปฏิกิริยาเนี่ยมีประโยชน์และผลกระทบและแนวทางในการป้องกันผลกระทบอย่างไรคะเราคิดว่าในชีวิตของเราเริ่มทีละคำถามมีปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้างคะเพื่อนบอกว่ามีการเผาไหม้แล้ววิธีการเผาไหม้เนี่ยมีประโยชน์ไหมมียังไงคะเราเอามาใช้ในการกำจัดของถูกต้องไหมคะแล้ววิธีการเผาไหม้เนี่ยสิ่งที่ได้ออกมานอกจากการเผาไหม้ได้อะไรออกมาคะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่ามีโทษไหมคะก็มีโทษเหมือนกันแล้วเราจะป้องกันอย่างไรคะเราถ้าไม่เผาแต่ปฏิกิริยาการเผาไหม้ยังคงจำเป็นอยู่ไหมคะ
1: จำเป็น
0: เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันกับปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องร่วมกันวางแผนให้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในด้านความรู้ความเข้าใจเนี่ยค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องระบุประโยชน์โทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหานะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะสำหรับในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนจะต้องเกิดทักษะในการลงความเห็นนั่นเองนะคะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษนะคะของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองนะคะและนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหานะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแสดงว่าวันนี้เราต้องทำไมคะต้องสืบค้นข้อมูลอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะและสำหรับทักษะต่อไปนะคะสืบค้นเสร็จแล้วนักเรียนต้องเกิดทักษะในการจัดกระทำและสื่อสารความหมายข้อมูลนั่นเองนะคะโดยนักเรียนจะต้องนำเสนอผลการสืบค้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะมาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสืบค้นเสร็จต้องเอามาเตรียมเพื่อที่จะนำเสนอให้ผู้อื่นสนใจนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นจุดประสงค์ในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะในเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นแสดงว่าเราจะสืบค้นและเชื่อทุกอย่างได้ไหมคะไม่ได้เราต้องมีวิจารณญาณในการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลเพราะฉะนั้นในการสืบค้นของนักเรียนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการสืบค้นนั่นเองนะคะและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดนะคะหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงในประเด็นต่างๆที่ได้จากการสืบค้นนะคะได้แก่ประโยชน์โทษรวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะคะพร้อมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสารที่ได้รับนั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะมาหาคำตอบพร้อมกันนะคะผ่านใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ทำกิจกรรมทุกครั้งนะคะเราต้องศึกษาใบกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะคะและเราจะกลับมาตอบคำถามพร้อมกันนั่นเองนะคะผ่านกิจกรรมนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรกิจกรรมนี้นักเรียนมีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาไปกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ศึกษาใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะคำถามข้อที่1 นะคะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะ
1: ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว
0: เกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆซึ่งมีทั้งหมด3ปฏิกิริยาคือ
2: ปฏ
0: ิ
2: กิริยาการเผ
0: าไหม้การเผาไหม
2: ้
0: การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะ3ปฏิกิริยานี้แล้วจุดประสงค์ของเราคืออะไรล่ะคะขอเลขที่ละกันถ้างั้นขอเลขที่19ค่ะอยู่ที่ไหนคะเป็นกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
3: อธิบายประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: อธิบายประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีนะคะเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะถูกต้องนั่นเองขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะจุดประสงค์ของเราก็คือจะต้องระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างนะคะวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะและมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรขอเลขที่17แล้วกันค่ะอยู่ทางไหนคะอยู่ทางนี้นะคะเชิญเลยค่ะ
4: ให้เลือกปฏิกิริยาเคมีมา1อย่างค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ให้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีรอบตัวโดยจะมีหัวข้อเรื่องการเกิดปฏิกิริยาประโยชน์โทษแล้วก็แนวทางการป้องกันค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็บันทึกผลจากการสืบข้อมูลแล้วก็ทำลงในกิจกรรมค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะคำตอบของเพื่อนสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วมีใครจะเสริมไหมนอกจากสืบค้นแล้วต้องทำยังไงต่อคะต้องข้อมูลมาทำอะไรต่อคะอะไรนะคะมาหาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงจากนั้นเราต้องเอาข้อมูลออกมานำเสนอนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะขอเลขที่13แล้วกันค่ะอยู่ตรงไหนคะเลขที่13อยู่กลุ่มที่2นะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะ
5: ปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีประโยชน์และโทษครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลนะคะนั่นก็คือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวบรวมประโยชน์รวบรวมโทษและแนวทางในการป้องกันนะคะและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบันทึกผลลงไปในใบงานที่1 นะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆนั่นเองนะคะและมีตารางให้นักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยค่ะบันทึกผลปฏิกิริยาที่นักเรียนเลือกนะคะ1ปฏิกิริยานั่นเองนะคะจากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลค่ะว่าปฏิกิริยาที่เราเลือกเนี่ยเกิดการเกิดเป็นปฏิกิริยาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีประโยชน์มีโทษและมีแนวทางในการป้องกันนะคะอย่างไรและที่สำคัญค่ะนักเรียนในการที่นักเรียนจะสืบค้นข้อมูลตรงนี้ได้นะคะนักเรียนจะต้องมีการบันทึกที่มาของข้อมูลเพื่ออะไรนั่นเองนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะโดยนักเรียนนะคะจะมีวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะนักเรียน1นักเรียนจะต้องพิจารณาประเภทของเว็บไซต์นะคะเช่นประเภทนี้มาจากหน่วยงานราชการสำนักข่าวองค์กรหรือผู้ที่เขียนมีอ้างอิงจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นต่อไปนะคะก็คือเราต้องเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะจากหลายแหล่งต้นตอของข้อมูลนะคะโดยต้องดูผู้เขียนดูวันที่เผยแพร่ของข้อมูลด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการแยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเป็นประเด็นในการที่เราจะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะก็สืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและคิดว่านักเรียนปลายทางเองนะคะก็น่าจะสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่คุณครูเดินดูเมื่อกี้นะคะพบว่านักเรียนเนี่ยค่ะมีการประเมินข้อมูลของแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นเองนะคะบางกลุ่มเลือกข้อมูลโดยยึดจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางคนเลือกแหล่งข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เป็นภาครัฐหน่วยงานของโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลของเรานะคะมาออกแบบนะคะและจัดเป็นนิทรรศการนะคะเป็นบูธนิทรรศการของนักเรียนเกิดขึ้นมานะคะโดยให้นักเรียนนะคะจัดนิทรรศการนะคะในหัวข้อปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะให้ความรู้และสร้างความตระหนักนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะและเมื่อทุกคนนะคะทำนิทรรศการของตัวเองเสร็จนะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยเป็นคนชมนิทรรศการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนิทรรศการของนักเรียนจะทำออกมาในรูปแบบไหนจะทำอย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับความชอบและในการออกแบบของนักเรียนและให้นักเรียนออกแบบข้อมูลนะคะให้สามารถที่จะเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการจัดนิทรรศการของเราอันดับแรกเราต้องคำนึงถึงอะไรก่อนดีคะถูกต้องค่ะเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเลยคือข้อมูลของนักเรียนต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนั่นเองนะคะและเกณฑ์ต่อไปคืออะไรคะเราจะต้องมีตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้ได้นะคะประเด็นต่อไปนะคะต้องมีการเสนอวิธีป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะรูปแบบการนำเสนอนะคะที่ง่ายและทำง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะเพื่อช่วยสร้างความตระหนักนะคะและกระตุ้นความคิดของผู้เข้าชมนิทรรศการนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเมื่อกี้ครูเชื่อว่าข้อมูลของนักเรียนน่าจะมีความถูกต้องอยู่แล้วจากการที่นักเรียนเนี่ยประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปต้องเป็นหน้าที่ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อที่จะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายและประทับใจในการที่จะเข้าชมนิทรรศการของนักเรียนนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเตรียมพร้อมในการจัดนิทรรศการได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะได้ออกแบบนิทรรศการของเราแล้วนะคะหลายๆกลุ่มได้วางแผนในการออกแบบแล้วนะคะแต่นิทรรศการของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในคาบถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก่อนที่เราจะจากไปครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้สรุปบทเรียนในวันนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นครูขอให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้และในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนได้ทำอะไรไว้แล้วบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วขอกลุ่มที่พร้อมก่อนละกันนะคะกลุ่มไหนจะสรุปก่อนคะกลุ่มไหนพร้อมก่อนดีคะจากที่เราทำกิจกรรมมา1ชั่วโมงนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มที่3ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะสิ่งที่กลุ่มที่3ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ได้ทำอะไรไปบ้างคะ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีค่ะแล้วก็ประโยชน์โทษแล้วก็ผลกระทบค่ะ
0: ค่ะแล้วนักเรียนมีครูอยากให้เรานะคะเชิญชวนเพื่อนเพื่อเตรียมพร้อมกับนิทรรศการของเราหน่อยคิดว่านิทรรศการของเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะ
1: ก็อาจจะต้องติดตามรอชมกันดูค่ะมันเพราะว่าหนูก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มที่3จะมีเซอร์ไพรส์อะไรต้องดูสัปดาห์หน้านั่นเองขอโทษค่ะต้องดูในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่1นะคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่1ได้เรียนรู้อะไรบ้างและอยากให้ปิดท้ายด้วยการเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเพื่อเตรียมพบกับนิทรรศการของเราด้วยนั่นเองค่ะ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
0: แล้วเราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ เพื่อเตรียมพบกับนิทรรศการของเราอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เตรียมตัวรับของรางวัลได้เลยครับเพราะว่ามีแน่นอนครับ
0: โอ้ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ของเราด้วยนะคะกลุ่มที่1เขาบอกว่าเขาจะมีรางวัลจากการชมนิทรรศการของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมรับรางวัลได้เลยนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่2นะคะเชิญเลยค่ะ
3: ครับสำหรับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
0: ค่ะเราจะเชิญชวนเพื่อนๆยังไงดีคะ
3: ครับสำหรับปฏิกิริยาของกลุ่มผมนะครับถึงจะเป็นปฏิกิริยาที่หาได้ง่ายหาได้ทั่วไปนะครับแต่เป็นปฏิกิริยาที่สามารถแก้ปัญหาด้านต่างๆเกี่ยวกับอย่างเช่นเรื่องของโลกร้อนได้คร
0: ับ ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ของเราด้วยนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นธรรมดาหาได้ในชีวิตประจำวันแต่ปฏิญาของเขาคืออะไรใช้แก้ปัญหาได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอชมนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนคะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะ
4: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีรอบตัวต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ส่วนที่ผมจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาชมนิทรรศการครับก็อยากจะบอกว่าในนิทรรศการของเราเนี่ยจะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราแน่นอนครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ของเราด้วยนะคะเขาบอกไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนต้องเป็นยังไงต้องรอดูนะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
5: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงครับ
0: ค่ะเราจะเชิญชวนเพื่อนๆ เพื่อติดตามนิทรรศการของเรายังไงดีคะ
5: โปรดติดตามนิทรรศการชั่วโมงต่อไปครับเป็นเซอร์ไพรส์ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างที่นักเรียนบอกเลยคือเราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนถ่ายทอดความรู้นะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วย

แสงนะคะรวมถึงนักเรียนนะคะได้จัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับปฏิกิริยารอบตัวนั่นเองนะคะและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวอื่นๆในครั้งที่3นั่นเองนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะนำนิทรรศการที่เราเตรียมไว้ในวันนี้นะคะ

0: ในนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.gs นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ในครั้งถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าชมจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้สัตว์พาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรอบตัวในครั้งที่3นั่นเองนะคะและสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนที่เราได้เรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีรอบตัวไปแล้วถูกต้องไหมคะวันนี้เราจะมาทวนกันก่อนนะคะว่าปฏิกิริยาเคมีรอบตัวในครั้งที่3เนี่ยเราจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูนะคะนักเรียนคำถามแรกค่ะคาบที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาใดบ้างคะจำได้ไหมคะจำได้นะปฏิกิริยาที่เราสืบค้นมีอะไรบ้างคะ
3: ปฏิกิริยาการเผาไหม้
2: ปฏิกิริยาการเผาไหม้มีอะไรอีกคะการเกิดฝนโกรธ
4: การส
2: ัง
4: เคราะห์ด้วยแสง
2: เราสืบค้นข้อมูลมาทั้งหมด3ปฏิกิริยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนครูมีคำถามมาถามว่าแล้วคาบเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลในเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างใน3ปฏิกิริยานี้เรารวบรวมในประเด็นอะไรบ้างคะ
4: การเก
2: ิดปฏิกิริยามีอะไรอีกคะ
4: ประโยชน
2: ์มีโทษแล้วก็มีอะไรคะมีแนวทางป้องกันเราข้อมูลนั้นมาทำอะไรคะครั้งที่แล้วเราเอามาเตรียมจัดนิทรรศการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องนำเสนอนิทรรศการของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์ในด้านความรู้และความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์ในด้านทักษะกระบวนการนะคะทักษะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นทักษะเกี่ยวกับการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะและสำหรับจุดประสงค์ในด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความกระตือรือร้นในการฟังการนำเสนอและตั้งคำถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะคือพูดถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวรวมถึงยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะการเกิดฝนโกรธและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าชั่วโมงนี้นะคะเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้พูดในการนำเสนอที่ดีและคนที่เหลือก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะคะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าชมนิทรรศการในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักเรียนได้ทำไปกิจกรรมนะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีรอบตัวไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเมื่อเราทำปฏิกิริยาแล้วเรานำข้อมูลที่เราไปสืบค้นเนี่ยค่ะมันบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะในใบงานที่1ปฏิกิริยาเคมีรอบตัวของเรานั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่นักเรียนบอกเลยว่าเราได้สืบค้นปฏิกิริยาทั้งหมด3ปฏิกิริยาเราได้สืบค้นเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีประโยชน์โทษและแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีแล้วซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรจะได้นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้คือการพิจารณาข้อมูลแหล่งที่มาในการพิจารณาข้อมูลเหล่านี้จากนั้นนักเรียนได้จัดกระทำข้อมูลในรูปของนิทรรศการปฏิกิริยาเคมีรอบตัวนั่นเองนะคะขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมว่าเกณฑ์ในการประเมินของเรานะคะคือ 1. ด้านความรู้นะคะความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลนั่นเองนะคะพิจารณาเป็นอย่างที่1เลยนั่นเองนะคะและในประเด็นต่อไปนะคะมีตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะคะเสนอวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมนั่นเองนะคะ และสุดท้ายรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจช่วยสร้างความตระหนักกระตุ้นความคิดของผู้เข้าชมนิทรรศการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนที่เราจะนำเสนอนะคะคุณครูได้แจกแบบประเมินไปให้แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแบบประเมินส่วนนี้นะคะก็จะมีแบบประเมินในส่วนของแบบประเมินตนเองใบแรกนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องประเมินตนเองนะคะในนิทรรศการของตนเองนะคะส่วนใบต่อไปนะคะที่นักเรียนมีนะคะเจนเป็นแบบประเมินจากผู้เข้าชมคนที่1อันนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นแบบประเมินของนิทรรศการคนกลุ่มที่1นะคะนักเรียนประเมินเสร็จแสดงความคิดเห็นเสร็จนะคะกลุ่มที่1สมมุติว่ากลุ่มที่1นําเสนอเป็นกลุ่มแรกเราประเมินนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ประเมินกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยส่งแบบประเมินนี้คืนให้กับกลุ่มที่1เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อไปนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการจัดนิทรรศการกันนะคะว่าการจัดนิทรรศการของเราเนี่ยของม.3 นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างจะสนุกตื่นเต้นตามที่ได้เซอร์ไพรส์ไว้ในครั้งที่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันที่กลุ่มแรกเลยค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้ผู้ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้ผู้ผมจะมานำเสนออะไรนั้นไปดูกันเลยครับวันนี้ผู้ผมจะมานำเสนอการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในชีวิตประจำวันครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันก่อนครับเกิดจากระหว่างแก๊สออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลิงได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆครับโดยชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเชื้อเพลิงครับการเผาไหม้มีอยู่2ชนิดด้วยกันครับ1ก็คือการเผาไหม้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับเกิดจากเชื้อเพลิงมีออกซิเจนเพียงพอในการเผาไหม้หมดครับแล้วก็การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ครับก็คือเกิดจากการที่มีเชื้อเพลิงออกซิเจนไม่เพียงพอครับทำให้เชื้อเพลิงเหลือเผาไม่หมดครับประโยชน์ที่ได้จากการเผาไหม้นี้นะครับก็คือความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่างๆครับเช่นการปรุงอาหารครับการอนานิคมครับการทำอาหารการทำอุตสาหกรรมครับแล้วก็การผลิตไฟฟ้าครับ
1: ครับซึ่งโทษของการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเผาไหม้นะครับจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะเรือนกระจกครับและทำให้เกิดขมเหลาและคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเมื่อหายใจเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตครับซึ่งแนวทางป้องกันนะครับจะมี3แนวทางนะครับ1ลดการปล่อยมลพิษหลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งงดเผาขยะงดการเผาป่าแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนอย่างที่2นะครับจัดการเชื้อเพลิงสำหรับบ่อขยะที่หรือมีพื้นที่เสี่ยงให้มีการป้องกันแนวกันไฟและจัดการขยะได้อย่างถูกวิธีครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3เตรียมพร้อมมีอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นวางแผนและรับมือกับเหตุการณ์ครับ

0: จากการที่ผู้ผมพรีเซนต์ไปนะครับวันนี้ผู้ผมมีคำถามมากับทุกคนครับขอเชิญตัวแทน1คนต่อ1กลุ่มครับออกมารับคำถามได้เลยครับ
1: เอาไปค
0: ่
1: ะ
0: ใครก็ได้ครับ
1: ตัวแทน1คนต่อ1กลุ่มไปรับคำถามเชิญเลยค่ะ
0: ของเก่งได้อะไรครับ
2: ได้ในเรื่องของการยกตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ใบได้อะไรครับ
3: ปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดจากอะไรครับ
0: เสือได้อะไรครับ
4: โทษของการเผาไหม้คืออะไรครับ
0: และน็อตได้อะไรครับ
5: การเผาไหม้มีกี่ชนิดมีอะไรบ้างครับ
0: เราจะไล่จากเก่งไปหาน็อตนะครับ
2: ครับสำหรับตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในชีวิตประจำวันนะครับก็อย่างเช่นการเผาต่างๆนะครับอย่างเช่นการเผาขยะการเผาป่าครับ
3: ปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากแก๊สออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลิงครับ
4: โทษของการเผาไหม้คืออะไรนะครับโทษของการเผาไหม้คือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อนครับ
6: การเผาไหม้นะครับมี2ชนิดครับก็คือการเผาไหม้แบบสมบูรณ์และการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ครับ
0: ครับคำตอบของแต่ละคนนี่ถูกทุกข้อเลยนะครับขอเสียงตบมือนะครับก็ในการตอบคำถามนี้นะผู้ผมก็มีของรางวัลมาให้แต่ละกลุ่มด้วยครับเชิญน็อตให้ของรางวัลเลยครับขอเสียงตบมืออีกรอบนึงให้เพื่อนด้วยครับครับการนำเสนอของกลุ่มผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับการนำเสนอของกลุ่มที่1นั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหลังจากเราดูไปแล้วเพื่อนนำเสนอปฏิกิริยาเกี่ยวกับอะไรคะการเผาไหม้นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงนะคะที่เลือกปฏิกิริยาการเผาไหม้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มที่3นะคะจะนําเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ออกมาในรูปแบบไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่3ด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม3นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาของไม้นะครับซึ่งผมขออนุญาตแนะนำบอร์ดฝั่งทางนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมารับฟังการนำเสนอกันเลยการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับก็คือการคายความร้อนระหว่างเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดซ์ที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในรูปของความร้อนและแสงสว่างพร้อมเกิดผลิตภัณฑ์เช่น CO2 หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ครับและ H2O ก็คือน้ำครับมี3องค์ประกอบนะครับก็คือเชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจนครับ
1: ส่วนในเรื่องของประโยชน์นะครับก็จะเป็นการให้พลังงานความร้อนในการหุงต้มผลิตพลังงานใช้กำจัดขยะต่างๆใช้ในการเชื่อมโลหะผลิตไอน้ำและอื่นๆ
2: ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของโทษใช่ไหมคะโทษเนี่ยทำให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะเช่นภาวะโลกร้อนเกิดหมอกควันพิษทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำลายสิ่งแวดล้อมชีวิตและทรัพย์สินค่ะเหมือนในบอร์ด ที่ว่าได้เขียนไว้เลยค่ะ
3: ต่อมานะครับแนวทางการป้องกันก็คือควบคุมเชื้อเพลิงครับควบคุมปริมาณออกซิเจนลดการปล่อยมลพิษและตัดแหล่งเชื้อเพลิงครับ

0: ต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงกล่องปริศนากล่องนี้มีอะไรนั่นเองครับขอขอบคุณแรงบันดาลใจจากครูรัติรสพงศาวดารด้วยนะครับซึ่งกติกาของเรานะครับก็จะมีคำถามให้เพื่อนๆเลือกกล่องหนึ่งครับแล้วก็คำถามก็จะแตกต่างกันออกไปก็มีใครเอาเชิญครับ
1: ค่ะโดยที่กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าเรามีกล่องทั้งหมด3กล่องค่ะเราจะให้เพื่อนเลือกกล่องค่ะแต่ละกล่องคำถามจะไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนจะเลือกเป็นกล่องไหนคะ
2: ผมขอเลือกเป็นกล่องที่2แล้วกันครับกล่องขนาดกลาง

0: ประโยชน์ของการเผาไหม้คืออะไรประโยชน์ของการเผาไหม้นะครับก็จะมีในการใช้หุงต้มครับหรือว่าให้ความร้อนเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ทำให้สุกครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณมากครับขอคนที่สองครับเอามีใครอาสาไหมครับเชิญครับ
2: เลือกกล่องไหนคะ
3: ผมเลือกเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดครับ

0: คำถามที่ผมได้นะครับเป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับมีองค์ประกอบกี่องค์ประกอบครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับมี3องค์ประกอบครับ
1: แล้วก็มีอะไรบ้างคะ
0: มีออกซิเจนครับแล้วก็เชื้อเพลิงครับแล้วก็ความร้อนครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะ
2: เชิญครับเพื่อนเลือกกองไหนครับกองเล็กนะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะคำถามนะคะก็คือโทษของการเผาไหม้คืออะไรค่ะ
1: ค่ะคืออะไรคะ
3: โทษของการเผาไหม้นะคะก็คือการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะทำให้เป็นมลพิษต่อทั้งสุขภาพค่ะแล้วก็เป็นมลพิษในอากาศด้วยค่ะ
1: ค่ะถูกต้องค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับพวกเรากลุ่ม3ขอจบการนำเสนอนิทรรศการแต่เพียงเท่านี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ก่อนที่เราจะไปฟังกลุ่มต่อไปนะคะเรามาสรุปกันนิดนึงถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เพื่อนทั้งสองกลุ่มนำเสนอไปคือปฏิกิริยาเกี่ยวกับอะไรคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ซึ่งปฏิกิริยาการเผาไหม้มีกี่แบบคะนักเรียน
5: ม
4: ีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเผาไหม้แบบไหนคะ
5: ส
4: มบูรณ์และแบบที่2คือเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะทั้ง2แบบนี้นะคะเมื่อเผาไหม้สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไรคะสมบูรณ์นี่เป็นไงคะ
5: ม
4: ีออกซิเจนเพียงพอเมื่อมีออกซิเจนเพียงพอผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์คือมีออกซิเจนเป็นไงคะน้อยก็คือไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์ที่ได้คือได้อะไรคะได้แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์และแถมอีกอย่างนึงคืออะไรคะคือขม่าวควันนั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าขม่าวควันตัวนี้ก็คือเป็นตัวฝุ่นที่ออกมาในอากาศของเรานั่นเองนะคะซึ่งจากที่เราเรียนมาเราจะเห็นได้ว่าที่เพื่อนนำเสนอไปมีทั้งประโยชน์คือให้ความร้อนถูก

ต้องไหมคะและส่วนแก๊สที่ออกมามันเป็นแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะคะถือว่าทั้ง2กลุ่มนะคะทำได้ดีเลยนะคะมีการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะและที่สำคัญนะคะมีการจัดข้อมูลเตรียมความพร้อมรวมถึงมีคำถามให้กับเพื่อนๆกลุ่มต่อไปได้ตอบด้วยนั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะประเมินการนิทรรศการของเพื่อนและส่งคืนให้เพื่อนด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ไป2กลุ่มแล้วเรามาดูกลุ่มต่อไปค่ะนักเรียนกลุ่มต่อไปนะคะเป็นนิทรรศการของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4จะนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาอะไรนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะ

0: ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนเพื่อนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการของเรานะครับซึ่งพวกเรากลุ่ม4วันนี้นะครับก็ขอจะนำเสนอในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับผมอยากทราบว่าในความคิดเพื่อนๆเนี่ยฝนกรดคืออะไรกันครับขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมีไหมครับเชิญครับ
1: ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการที่ฝนตกแล้วก็มีกรดออกมาครับ
0: ขอบคุณครับคำตอบของเพื่อนนะครับก็อาจจะถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันภายในวันนี้นั่นเองครับสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับปรากฏการฝนกรดนะครับเกิดจากการรวมตัวของน้ำฝนครับแล้วก็มีการออกไซด์ของโลหะบางชนิดในอากาศครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟหรือว่าการเกิดไฟป่ารวมถึงการเน่าเปื่อยของซากพืชครับ
2: มักเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด
0: ์ซึ่งมันจะปล่อยมาในปริมาณที่มากครับทำให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีเรียกเป็นกรดครับมากกว่าฝนปกติครับแต่ว่าปรากฏการฝนกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดน้อยมากๆครับ
3: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับปรากฏการฝนกรดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยตรงเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณมหาศาลครับโดยเฉพาะการเผาไหม้ถ่านในอุตสาหกรรมไฟฟ้าการปล่อยควันพิษและของเสียจากโรงงานต่างๆรวมไปถึงมลพิษการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ครับโทษของฝนกรดนะครับทำลายระบบนิเวศครับเช่นดินป่าไม้แหล่งน้ำสิ่งมีชีวิตในน้ำครับกัดกร่อนสิ่งก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ครับจากมลพิษที่มาพร้อมกันทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารยากขึ้นครับปลาและสัตว์น้ำตายครับลดความหลากหลายทางชีวภาพทำให้สิ่งปลูกสร้างผุพังเร็วขึ้นครับ
0: ครับสำหรับแนวทางการป้องกันตัวนะครับจากฝนกรดนะครับเราควรที่จะแก้ที่ต้นเหตุครับหรือว่าเริ่มจากตัวพวกเราเองนั่นแหละครับซึ่งก็คือการลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์ครับโดยจากโรงงานและรถยนต์ครับโดยที่สำหรับโรงงานนะครับเราจะใช้พลังงานสะอาดครับเช่นแสงอาทิตย์หรือว่าลมครับและเชื้อเพลิงสะอาดครับก็คือการลดซัลเฟอร์ส่วนในบุคคลนะครับก็คือการประหยัดพลังงานปิดไฟปิดแอร์แล้วก็การใช้รถน้อยลงครับเช่นอาจจะใช้รถสาธารณะมากขึ้นหรือว่าจะใช้เป็นการเดินหรือว่าปั่นจักรยานนั่นเองครับแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษในโรงงานครับ

0: การเกิดปฏิกิริยาเคมีของฝนกรดเนี่ยเกิดจากสารเคมีอะไรครับ
1: เกิดจากน้ำแล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับ
0: ขอเสียงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วก็คำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆจะเอานำความรู้นี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญเลขที่7ครับ
2: จะใช้รถให้น้อยลงครับแล้วก็ประหยัดพลังงานครับแล้วก็ปิดไฟปิดแอร์ครับเมื่อไม่ใช้ครับ
0: ขอเสียงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับวันนี้นะครับนิทรรศการของเรากลุ่ม4ก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าความรู้ในนี้ความรู้ที่เรานำเสนอไปนะครับจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆทุกคนได้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทำได้ดีมากนะคะถือว่าเก่งมากขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่4ของเราด้วยนั่นเองนะคะเพื่อนนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาอะไรคะปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยานี้นะคะเกิดจากแก๊สอะไรคะเกิดจากแก๊สอะไรคะแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์ทำปฏิกิริยากับอะไรคะกับน้ำหรือกับน้ำฝนในอากาศทำให้ฝนของเรานะคะน้ำฝนของเรากลายเป็นอะไรคะกลายเป็นกรดนั่นเองซึ่งเราควบคุมทิศทางหรือปริมาณน้ำฝนในการตกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำฝนตกลงมามาเจอน้ำน้ำก็จะกลายเป็นอะไรคะแหล่งน้ำในธรรมชาติของเราก็จะกลายเป็นกรดถูกต้องไหมคะฝนตกลงมามาเจอต้นไม้ใบไม้เป็นไงคะต้นไม้เจอกรดเป็นไงคะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ไหม
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมามาโดนผิวหนังของเราล่ะคะเราก็จะรู้สึกเป็นไงคะทีนี
4: ้
3: เราก็จะคลายเคืองจะแสบๆถูกต้องไหมคะแล้วถ้าฝนตกลงมาสู่สิ่งก่อสร้างสู่สังกะสีสู่โลหะเป็นไงคะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะเราเคยเรียนมาแล้วสิ่งก่อสร้างของเราก็เป็นไงคะก็จะผุพังไปนั่นเองนะคะเกิดการขัดกัดก่อนนั่นเองนะคะและนี่ก็คือปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนะคะซึ่งกลุ่ม4นะคะก็ได้นำเสนอข้อมูลให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะประเมินนิทรรศการให้เพื่อนด้วยนั่นเองนะคะอย่าลืมด้วยนะคะและสำหรับกลุ่มต่อไปนะคะที่จะออกมานำเสนอนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะมาในปฏิกิริยาอะไรนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะ

0: ผมได้ปฏิกิริยาเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นระบบกระบวนการสร้างอาหารของพืชสีเขียวโดยมีคลอโรฟีนทำหน้าที่คอยดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนสารวัตถุดิบคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำและแก๊สออกซิเจนครับ
1: ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับในการสังเคราะห์ด้วยแสงปล่อยแก๊สออกซิเจนทำให้สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจครับลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีกระบวนการคือพืชดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศมาใช้ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศลด
0: ประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตเช่นพืชสามารถสร้างอาหารให้ตัวเองได้ครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะของกลุ่มที่5นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาเดียวกันนั้นเราฟังพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทุกคนนะคะพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มให้ความรู้กับเพื่อนๆเนี่ยเราอยากจะถามเพื่อนๆต้นทางก่อนค่ะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยคืออะไรคะมีใครรู้คำตอบไหมคะหรือว่าอยากแบบร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันไหมคะมีเพื่อนตอบได้นะคะ
2: เกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับบวกกับน้ำแล้วก็จากคลอโรฟิลล์ก็คือแสงครับแก๊สออกซิเจนบวกน้ำตากลูโคโลสครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็การที่เราจะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะเราอยากให้เพื่อนๆช่วยร่วมกันตอบคำถามอีกสักหนึ่งคำถามค่ะว่าสมการข้อความของการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยคืออะไรค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆตอบไม่ได้นะคะเราจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆกันค่ะ
3: ครับสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับก็คือการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นพืชหรือแบคทีเรียนะครับซึ่งใช้วัตถุดิบก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับแล้วก็ใช้แสงนำไปปฏิกิริยานะครับทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็แก๊สออกซิเจนครับแล้วเราก็จะเห็นได้จากสมการข้อความนะครับก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกด้วยน้ำนะครับทำปฏิกิริยาด้วยแสงและคลอโรฟิลล์นะครับก็จะได้แก๊สออกซิเจนบวกน้ำตาลกลูโคสครับมาถึงตรงนี้แล้วขอถามคำถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงมีประโยชน์อย่างไรครับ
4: สร้างอาหารให้พืชค่ะ
3: ขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ตอบคำถามก็สามารถมารับของรางวัลได้หลังจากจบคาบเรียนนะครับ
0: โอเคค่ะเราจะมาดูประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงกันนะคะซึ่งประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือเป็นการสร้างอาหารของพืชค่ะแล้วก็เป็นรากฐานของพลังงานนิเวศค่ะแล้วก็ลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและเพิ่มแก๊สออกซิเจนค่ะรวมถึงแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากแก๊สเรือนกระจกได้ค่ะซึ่งประโยชน์อันสุดท้ายที่เราได้นำเสนอกับเพื่อนๆนะคะในคาบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงอันนี้ไปค่ะซึ่งเราอยากให้เพื่อนๆต้นทางเนี่ยช่วยร่วมแลกเปลี่ยนกันหน่อยค่ะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไรคะให้เพื่อนๆตอบคำถามจากที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้นะคะ

0: สร้างแกนออกซิเจนได้ค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราจะสังเคราะห์ด้วยแสงโดยการที่พืชนะคะจะดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปค่ะแล้วก็จะปล่อยออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนค่ะและด้วยเรื่องว่านะคะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยไม่ได้มีโทษค่ะแล้วก็เลยไม่มีแนวทางการป้องกันค่ะ

0: พวกเรากลุ่ม2ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ของเราด้วยนั่นเองนะคะสำหรับปฏิกิริยาสุดท้ายคือปฏิกิริยาอะไรคะปฏิกิริยาใครคะเมื่อกี้ที่เพื่อนนำเสนอไปปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นคืออะไรคะสารตั้งต้นคืออะไรคะคือแก๊สอะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมาทำปฏิกิริยากับอะไรคะกับน้ำได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊สอะไรคะเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนของเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรคะเรามาใช้ในการหายใจและสิ่งมีชีวิตของเราล่ะคะก็ใช้ในการหายใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนักเรียนนะคะก็นำเสนอออกมาได้ดีนะคะทุกกลุ่มเลยนั่นเองนะคะเรามาวิเคราะห์ดูนะคะนักเรียนนะคะถ้าครูดูนะคะในทุกกลุ่มในภาพรวมนะคะนักเรียนนะคะมีการนำข้อมูลเนี่ยมาสรุปนะคะหลายกลุ่มมีการนำรูปออกมาใส่นะคะเพื่อที่จะทำให้ข้อความของเราเนี่ยสื่อสารได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะบางกลุ่มนะคะมีการแสดงออกถึงสมการที่ให้เห็นว่าสารตั้งต้นของเราเป็นอะไรและผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นอะไรและจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรมีแนวทางป้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้นะคะลูกค่ะครูให้เวลานักเรียนนะคะนำแบบประเมินที่เราเขียนไว้เนี่ยค่ะส่งคืนให้กับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆนะคะได้กลับไปอ่านนะคะแบบประเมินของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วส่งคืนให้เพื่อนๆได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับแบบประเมินจากเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเก็บคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะหรือผลการประเมินของเพื่อนนะคะกลับมาพัฒนาตนเองในครั้งต่อๆไปได้นั่นเองนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมสรุปบทเรียนของเราในวันนี้หน่อยค่ะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดกี่อย่างคะ
1: 3
0: อย่างมีอะไรบ้างคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเกิดฝนโกรธมีอะไรอีกคะการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะและปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเรานะคะเราเริ่มกันที่ปฏิกิริยาแรกปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเรามีกี่แบบคะ
1: 2
0: แบบแบบแรกคือ
2: การเผาไหม้แบบสมบูรณ์
0: การเผาไหม้แบบสมบูรณ์แบบที่2คือ
2: การเผา
0: ไหม้แบบไม่สมบูรณ์และการเผาไหม้แบบสมบูรณ์กับเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันตรงที่ออกซิเจนมีมีมากกว่าหรือน้อยกว่ามีเพียงพอหรือไม่เพียงพอถ้าเรามีเพียงพอจะเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ได้แก๊สอะไรออกมาคะ
2: คาร์บอน
0: ไดออกไซด์เราต้องการไหมไม่ต้องการแล้วถ้าเกิดเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ล่ะคะได้เผาไหม้ออกซิเจนไม่เพียงพอถูกต้องไหมคะทำให้เกิดแก๊สอะไรออกมาคะคาร์บอนมอนออกไซด์นะคะและแถมมาด้วยอะไรนะขม่าวควันนั่นเองเราหายใจเอาขม่าวควันเข้าไปนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วแก๊สทั้งสองอย่างนี้เป็นต้นตอของการเกิดอะไรคะภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นนะคะปฏิกิริยานี้ถือว่ามีโทษไหม
2: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันยังไงดีคะไม่เผาป่าไม่นอกจากมาจากการเผาป่าแล้วมาจากไหนได้อีกคะมาจากขยะการเผาขยะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและใกล้ที่จะรถของเราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนนะคะถ้าเกิดว่าในขณะที่มีออกซิเจนเพียงพอนะคะจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเผาไหม้ในขณะที่มีแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะจะเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะคะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำขมและแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วเนี่ยค่ะเวลาปฏิกิริยาการเผาไหม้ก็จะมีการคายความร้อนออกมาถูกต้องไหมคะแล้วก็นำความร้อนตรงนี้ค่ะที่ได้จากการเผาไหม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ต่อเราใช้ในอะไรใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่คือการเอาปฏิกิริยาการเผาไหม้ไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะซึ่งแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เองก็สามารถจับกับเฮโมโกลบินเองนะคะจะจับได้ดีกว่าแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะทำให้ในร่างกายของเราเนี่ยออกซิเจนของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนเนี่ยน้อยลงส่วนขม่าวเองนะคะก็ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจนั่นเองนะคะนี่คือโทษของปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดอย่างที่กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปถูกต้องไหมคะปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดเนี่ยเกิดมาจากแก๊สอะไรคะเป็นแก๊สที่เป็นออกไซด์หรือว่าไนโตรเจนนะคะเป็นออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์นั่นเองนะคะซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ถ้าเราย้อนออกไปนะคะนักเรียนแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนกับแก๊สออกไซด์ของซัลเฟอร์เนี่ยได้มาจากไหนคะเกิดมาได้ยังไงคะเมื่อกี้กลุ่มที่4นำเสนอว่าเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการหมักของซากฟอสซิลถูกต้องไหมคะหรือการเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดจากการหมักของซากฟอสซิลก็เป็นไงคะก็มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยถูกต้องไหมคะมันเป็นธรรมชาติถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการปล่อยแก๊สเหล่านี้ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนกรดได้เป็นไงคะได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนั่นคะซึ่งเมื่อเราทำปฏิกิริยากันนะคะระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนกับออกไซด์ของซัลเฟอร์เนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ำเมื่อไหร่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นกรดนั่นแสดงว่าน้ำที่อยู่ในอากาศทำปฏิกิริยากับพวกออกไซด์ถูกต้องไหมคะ ตกลงมากลายเป็นน้ำฝนถูกต้องไหมคะน้ำฝนนั้นก็จะมีสมบัติเป็นกรดเลยกลายเป็นฝนกรดนั่นเองนะคะซึ่งฝนกรดของเราเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้โลหะเนี่ยผุกร่อนนะคะสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้วในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดกรดกับโลหะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคือปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำถูกต้องไหมคะโดยอาศัยนะคะเราแค่อาศัยพลังงานแสงนะคะแล้วก็โคโรฟิลของพืชเนี่ยมาช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะแต่ตัวสารตั้งต้นมีแค่2 อย่างคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมาจะได้น้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งที่ได้มาสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะซึ่งจำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทั้ง3ปฏิกิริยามาแล้วนะคะเดี๋ยวครูอยากให้นักเรียนนะคะเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาทั้ง3นี้นะคะเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าปฏิกิริยาทั้ง3เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองตอบคำถามข้อนี้ก่อนนะคะกลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
3: ค่ะทั้ง3ปฏิกิริยานี้นะคะเกี่ยวข้องกัน

0: มลพิษมลภาวะค่ะแล้วก็การเกิดฝนกรดนะคะก็คือเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะแต่ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะเป็นการที่พืชนะคะได้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปค่ะแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนค่ะให้กับมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะคะอยากฟังความคิดเห็นของกลุ่มอื่นกลุ่มไหนดีคะนั้นเอามือจับติ่งหูหน่อยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะกลุ่มที่1ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสรุปได้ว่า3อย่างนี้ครับล้วนเป็นปฏิกิริยาด้วยกันครับซึ่งแต่ละปฏิกิริยาครับจะมีตัวตั้งต้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันครับ
1: ค่ะอย่างไรคะ
2: ก็อย่างเช่นการเผาไหม้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็โทษครับซึ่งประโยชน์นะครับก็สามารถเอาไปทำอาหารได้แล้วก็เอาไป อุตสาหกรรมได้ครับแล้วก็ส่วนโทษครับก็จะทำให้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ทำให้มีควันมากขึ้นครับส่วนการเกิดฝนกรดนะครับผลดีก็คือไม่แทบจะไม่มีครับส่วนผลเสียครับก็คือทำให้ถ้าโดนผิวก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ครับส่วนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับข้อดีก็จะมีทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นครับแล้วก็มีอาหารให้พืชด้วยครับส่วนข้อเสียก็ไม่มีครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ของเราด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ก็อย่างที่เพื่อนทั้ง2กลุ่มบอกนะครับก็คือทั้ง3ปฏิกิริยาเนี่ยนะครับล้วนแล้วส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นครับซึ่งก็ให้ประโยชน์และโทษแตกต่างกันออกไปครับก็คือโทษนะครับทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งแนวทางการป้องกันนะครับก็เช่นปิดไฟหรือปิดเครื่องมือไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ของเราด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนออกดีคะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
4: ทั้ง3อย่างเกี่ยวข้องกันเรื่องระบบนิเวศครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ทำให้มีก๊าซในอากาศครับเกี่ยวข้องกับก๊าซในอากาศแล้วก็มีโทษและประโยชน์ครับ
1: ค่ะ
4: การเผาไหม้ก็มีโทษที่จะส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนในอากาศเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะ
4: ฝนกรดก็จะส่งผลต่อบ้าน
1: สิ่งก่อสร้างใช่ไหมคะ
4: ค่ะแล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะดูดซับก๊าซคาร์บอนแล้วออกมาเป็นออกซิเจนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ของเราด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายเชิญเลยค่ะ
5: ปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับจะส่งผลเสียต่อเป็นมลพิษทางอากาศครับทำให้หายใจลำบากครับส่วนฝนกรดนะครับอาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้ครับการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเกี่ยวทำให้เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนครับแล้วก็ให้อาหารพืชด้วยครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนะคะจากทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้ว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะคะจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะส่วนนะคะเราอย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะโดยอาศัยปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเนี่ยอาจทำให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์นั่นเองนะคะสองก๊าซนี้เป็นไงคะทำให้เกิดอะไรเอ่ยทำให้เกิดฝนกรดนั่นเองนะคะจึงเป็นสาเหตุหลักนะคะที่ก่อให้เกิดฝนกรดนั่นเองนะคะและถ้าฝนกรดของเราเนี่ยคะตกขึ้นบ่อยๆเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็จะทำให้ใบพืชของเราเนี่ยแห้งและถูกทำลายจนไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเรานั่นเองนะคะซึ่งปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะการกรดและการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะการเลือกใช้ปฏิกิริยาเคมีนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์จึงควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะตลอดจนรู้จักวิธีการควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

0: และสำหรับบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎทรงมวลและการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นใบกิจกรรมที่1นะคะเรื่องหนักเบาเราช่างเลยนะคะใบงานที่1ค่ะเรื่องหนักเบาเราช่างเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหนักเบาเราช่างเลยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันนะคะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆค่ะเราก็จะมาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กับชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจะเป็นจุดประสงค์เดียวกันค่ะนั่นก็คือข้อที่1บอกวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่นจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟได้ถูกต้อง2ค่ะแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่นจมน้ำไฟฟ้าดูดและสำลักควันไฟได้ถูกต้องและข้อ3ค่ะเห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเสริมเพิ่มเติมกันค่ะในเรื่องของวิธีการปฏิบัติและทักษะการฝึกฝนค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากให้แต่ละกลุ่มค่ะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าจากขอโทษค่ะจากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรอย่างไรคุณครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มสิคะว่าจากที่นักเรียนได้เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรนะคะและวิธีการที่นักเรียนเรียนรู้นั้นนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของอะไรอย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะคะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับหัวข้อจากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรตอนนี้นะคะมีนักเรียนต้นทางค่ะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่ม5ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ได้รู้จักวิธีการทำ CPR ครับโดยทำแบบโดยทำ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้นำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่าการ CPR เบื้องต้นค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนกระบวนการในการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะที่เพื่อนได้นำเสนอไปว่า100ถึง120ครั้งนั่นก็คือวิธีการเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยการกดหน้าอกใช่ไหมคะที่เพื่อนได้บอกไปก็คือ1นาทีค่ะเราจะต้องกดหน้าอกให้ได้อยู่ที่กี่ครั้งเอ่ย100ถึง120ครั้งใช่ไหมคะต่อนาทีด้วยอัตราความลึกในการกดหน้าอกกี่เซนเอ่ย5ถึง6เซนใช่ไหมคะโดยที่จะมีตำแหน่งนะคะในการกดหน้าอกส่วนขั้นตอนอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นเดี๋ยวเพื่อนนะคะอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะหลังจากที่เขาได้ทบทวนและลองฝึกปฏิบัติแล้วเขาจะมีขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR ที่ถูกต้องไหมเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติกันต่อไปนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนกลุ่มที่4ค่ะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมสติครับก็คือเมื่อเราเจอผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราควรที่จะตั้งสติก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือครับถ้าเกิดเราไม่มีสติก็จะทำให้ทำอะไรไม่ถูกครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนนะคะได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่เรามีสติค่ะเมื่อเราพบเจอสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุหรือผู้ที่พบเจอนะคะต้องการนะคะจะเข้าไปช่วยเหลือหรือประสบเหตุต่างๆนะคะเราควรที่จะมีสติค่ะเพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์โดยรอบและเราจะได้รู้ว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนพร้อมจะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในกรณีที่มีคนจมน้ำนะครับเราก็จะใช้หลักการตะโกนโยนยื่นนะครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะกรณีที่นักเรียนนะคะพบเจอคนจมน้ำนะคะนักเรียนก็บอกว่าจะมีหลักการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตะโกนค่ะตะโกนอะไรเอ่ยตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะในการตะโกนขอความช่วยเหลือสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีคนจมน้ำครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนจมน้ำใช่ไหมคะเมื่อเราตะโกนแล้วนะคะสิ่งต่อไปลำดับต่อไปก็คือโยนแล้วค่อยยืนค่ะขั้นแรกที่เพื่อนบอกไปนั่นคือการตะโกนใช่ไหมคะแล้วก็โยนโยนอะไรคะนักเรียนคะโยนห่วงยางนั่นก็คืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราที่เรานะคะใช้สติในการสังเกตนะคะรอบๆสถานที่เกิดเหตุว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถที่จะลอยน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นห่วงยางใช่ไหมคะตะโกนโยนและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการยืนนะคะยกตัวอย่างเช่นยื่นอะไรได้บ้างเอ่ยเชือกหรือไม้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่จมน้ำนะคะสามารถที่จะเกาะนะคะใช้ห่วงยางแล้วก็เกาะเข้ามาที่ในสถานที่ที่ปลอดภัยได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนอยากจะนำเสนออีกใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการสำลักควันไฟค่ะ โดยวิธีการก็จะเป็นในการที่ถ้าพบเจอผู้ที่ประสบเหตุนะคะที่แบบสำลักควันไฟนะคะให้นำผ้าสาดค่ะชุบน้ำปิดปากแล้วก็จมูกค่ะแล้วก็นำออกมาที่บริเวณพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่พบเจอคนสำลักควันไฟใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการที่เพื่อนพูดไปนั้นนะคะการปฏิบัติของเพื่อนในเทคนิคหรือว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมในช่วงปฏิบัติได้เลยค่ะต่อไปค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: ได้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยสำลักอาหารครับ
0: ขอบคุณค่ะพูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในกรณีที่สำลักอาหารนะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะนี่คือความรู้นะคะจากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราพบเจอผู้ประสบอุบัติเหตุหรือพบเจอคนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปปฐมพยาบาลหรือเข้าไปช่วยฟื้นคืนชีพได้เราสามารถที่จะติดต่อไปที่เบอร์อะไรเอ่ย นั่นก็คือเบอร์
6: 1669
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคะนั่นก็คือที่เบอร์หมายเลข1669ค่ะแต่อย่าลืมค่ะนักเรียนคะคุณครูนะคะมีคำแนะนำว่าเราไม่ควรโทรไปเล่นนะคะไม่ควรโทรไปขัดขวางการทำงานนะคะเพราะทุกนาทีมีค่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะใช้โทรในกรณีที่พบเจอผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุหรือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนักเรียนก็ได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรต่อไปค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะอย่างที่คุณครูบอกไปว่าในหัวข้อเรื่องของการจมน้ำค่ะการจมน้ำนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่าอาการของผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่จมน้ำจะมีอาการนะคะเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นที่คุณครูได้นำเสนอไปว่าอาจจะมีปากซีดหน้าและลิ้นบวมหายใจติดขัดและต่อมาค่ะเขาอาจจะหยุดหายใจได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะสติและการฝึกการสังเกตในกรณีต่างๆนะคะเราควรที่จะมีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งสำคัญเลยคุณครูมีคำถามค่ะมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะว่าถ้าในกรณีที่คนจมน้ำนักเรียนจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเขาคนนั้นจมน้ำมีใครอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะว่าวิธีการสังเกตผู้ขอโทษค่ะวิธีการสังเกตในกรณีที่พบเจอคนจมน้ำเราจะสังเกตอย่างไรว่าเขาคนนั้นจมน้ำหรือไม่นักเรียนปลายทางก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ก็มีท่าทีตะเกียกตะกายครับหรือว่าน้ำกระจาย
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของท่าทีหรือว่าสิ่งที่คนที่จมน้ำแสดงออกนั่นก็คืออาจจะมีเรื่องของการขอความช่วยเหลือเพื่อนได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการที่แสดงออกพยายามที่จะโผล่พ้นน้ำมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือแต่บางทีก็อาจจะไม่มีเสียงแต่เราจะสังเกตจากท่าทางยกตัวอย่างเช่นการชูมือขอความช่วยเหลือหรือว่าชูมือแล้วจมลงไปนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะว่าเราจะสังเกตอย่างไรถ้าในกรณีพี่พบเจอคนที่อยู่ในน้ำว่าเขาจมน้ำหรือเขาแค่ว่ายน้ำเล่นเราจะสังเกตยังไงคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ค่ะหากเป็นคนจมน้ำที่เป็นในกรณีที่หมดสตินะคะจะค่อยๆดิ่งลงไปใต้น้ำค่ะจะไม่มีการที่จะพยายามขึ้นมาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนออีกกรณีหนึ่งนะคะในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราสังเกตหรือว่าไปร่วมเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนเขามีอาการจมน้ำดิ่งลงไปเลยนะคะเราจะไม่เห็นว่าเขาโผล่ขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราสังเกตโดยรอบเราก็จะไม่เห็นเพื่อนที่เล่นน้ำกับเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทักษะการสังเกตและการรู้จักควบคุมสติของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้เราสามารถนะคะสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราได้ค่ะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปค่ะในเรื่องของไฟฟ้าช็อตหรือเรื่องของกรณีที่ไฟฟ้าดูดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่เราจะสังเกตว่าใครถูกไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดได้ไหมนะคะเราก็จะสังเกตของลักษณะทางสรีรวิทยาหรือว่าการแสดงออกทางด้านร่างกายนะคะเช่นอาการชักนะคะแต่ว่าวิธีการสังเกตระหว่างผู้ป่วยชักกับผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าช็อตเราจะแตกต่างกันนะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือบริเวณนั้นอาจจะมีกระแสไฟหรือว่าปลั๊กไฟอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการชักนะคะกล้ามเนื้อของผู้ที่ไฟฟ้าช็อตนะคะก็จะมีการเกร็งนะคะตัวนะคะลักษณะอาการด้านนี้นะคะแต่ว่านี่คือภาพตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการหายใจนะคะผู้ป่วยก็อาจจะหยุดหายใจได้ทันทีหรือว่าชะงักนะคะนั่นก็คือเรื่องของการหายใจที่ลดลงเพราะว่าถูกกระแสไฟฟ้านะคะแล้วบางคนนะคะก็อาจจะมีบาดแผลไหม้เกรียมบริเวณที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพราะฉะนั้นค่ะการรู้จักสังเกตนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะต่อไปค่ะนะคะในกรณีที่สำลักควันไฟนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเกิดจากกรณีที่ไฟไหม้นะคะโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะหายใจแล้วก็สูดเอาควันเข้าไปนะคะแล้วสาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่สำลักควันไฟได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการปฏิบัตินะคะการสังเกตการมีสติในกรณีที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ฝึกปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งจากหัวข้อที่เราได้รับจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆ

เราได้เรียนรู้กันไปแล้วก็ได้เลือกหัวข้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอุบัติเหตุค่ะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก็จะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆที่ตัวเองได้เลือกไว้ค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ค่ะขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางลงมือฝึกปฏิบัติได้เลยค่ะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางฝึกปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมารับชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์ต่างๆค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรากลุ่ม2นะคะมีเรื่องราวเป็นเหตุการณ์สั้นๆค่ะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันค่ะเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเรื่องอะไรนั้นเราก็ต้องไปติดตามรอชมกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงด้วยค่ะ
2: ชอตสอบเสร็จเนี่ยเหนื่อยมากเลยขอบคุณนะที่ชวนข้ามาห้างเนี่ยแล้วนี่ชวนมาห้างนี่มาทำอะไรเนี่ย
3: เราจะมาซื้อหนังส
2: ือสมกับเป็นจอร์จจริงๆพอดีเราเนี่ยรู้สึกว่านาฬิกาเรือนเดียวแดดดี้บอกเราว่ามันไม่พอหรอกใช้เรือนเดียวก็เลยว่าจะมาซื้อนาฬิกาเพิ่มแต่เองจะไปดูหนังสือใช่ไหมล่ะเองก็ไปดูก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าเดินดูแถวนี้เอง
3: โอเค

ื่อกี้สองคนนั้นวิ่งมาจากทางที่จอร์จไปหรือเปล่านะเฮ้ยจอร์จ my friend are you okay มานี่มานี่ปิดปากไว้ก่อนนะไปจอร์จนั่งลงก่อนนั่งหลังตรงนะจอร์จโอ้ยมีแผลอะไรมั้ยเนี่ยฮัลโหลครับมีเหตุไฟไหม้ครับแล้วก็เหมือนจะมีผู้ประสบภัยด้วยครับครับขอบคุณครับ

0: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆที่เป็นนักแสดงหน่อยค่ะ
1: ซึ่งเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเรากำลังพูดถึงการปฐมพยาบาลเรื่องใดอยู่คะ
0: จะเป็นเรื่องสำลักควันไฟหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะเรื่องราวเมื่อกี้นะคะคือเหตุการณ์เนี่ยก็คือการเกิดเพลิงไหม้นั่นเองค่ะแล้วก็มีผู้ประสบภัยนะคะผู้ประสบเหตุเนี่ยได้สำลักควันไฟค่ะซึ่งวิธีการที่จะปฐมพยาบาลนะคะอย่างแรกเนี่ยให้นำผ้าสะอาดนะคะชุบน้ำค่ะแล้วก็ปิดปากแล้วก็จมูกของผู้ประสบภัยนะคะจากนั้นเนี่ยให้นำตัวผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่นั้นค่ะให้อยู่ในพื้นที่กว้างปลอดโปร่งแล้วก็ปลอดภัยค่ะจากนั้นนะคะให้ตรวจสอบบาดแผลค่ะแล้วก็โทรหาเบอร์โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าเพื่อนๆ เป็นมาร์คเพื่อนๆจะโทรหารถพยาบาลเบอร์อะไรกันคะ
2: 1669
0: ใช่แล้วค่ะเบอร์1669นะคะคือเบอร์รถพยาบาลค่ะถ้าเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆไปทางนะคะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินก็อยากจะให้จำเบอร์นี้เอาไว้ค่ะแล้วก็โทรหาเบอร์นี้ได้ทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงนะคะบทบาทสมมุติในกรณีที่พบเจอนะคะผู้ประสบภัยในกรณีที่สำลักควันไฟค่ะและเพื่อนก็ได้แนะนำนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนนั่นก็คือเบอร์โทรติดต่อที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เราจะมาทำการช่วยฟื้นคืนชีพสถานการณ์ต่อไปเราจะไปพบเจอกับสถานการณ์อะไรตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: วันนี้อากาศร้อนๆเนาะออตันพ่อเป็นไรไหมเนี่ยทำไมหน้าดูเหนื่อยๆจัง
1: พ่อรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
0: โอ้โหไหวไหมเนี่ย
2: พ่อช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพ่อ
3: เฟียเรียกรถพยาบาลหน่อย
0: ออตันตรวจก่อนว่าพ่อยังหายใจอยู่ไหม
2: พ่อ
3: เฟียพ่อไม่หายใจเลย
0: ออตันทำ CPR ดูสิเดี๋ยวเราจะโทรเรียกรถพยาบาลรอนะฮัลโหลค่ะพอดีมีพ่อหนูเป็นลมหมดสติอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยกลับมามีสัญญาณชีพแล้วเราจะจัดท่าผู้ป่วยหรือท่าพักฟื้นการจัดท่าผู้ป่วยนั้นคือ 1. นั่งคุกเข่าข้างๆผู้ป่วยเหยียดขาผู้ป่วยให้ตรงจับแขนด้านที่ใกล้ตัวงอและหงายมือขึ้น 2. จับแขนด้านไกลตัวข้ามหน้าอกมาวางไว้ที่แก้มอีกข้างหนึ่ง 3. ใช้แขนอีกข้างหนึ่งจับขาไว้ดึงพลิกตัวผู้ป่วยให้เข่างอข้ามตัวมาด้านที่ผู้ปฏิบัติอยู่ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตะแคง 4. จับศีรษะแหงนเล็กน้อยเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งปรับมือให้อยู่ใต้แก้มและจัดขาให้งอเล็กน้อยขอบคุณค่ะ
4: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีสติและไม่หายใจค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพและการจัดท่าในกรณีที่ผู้ป่วยกลับมามีสติหรือว่ามีสัญญาณชีพแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะจะมานำเสนอการช่วยฟื้นคืนชีพตามสถานการณ์ใดเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะมาทำอะไรกันคะ
1: วันนี้นะครับพวกผมมีการแสดงสั้นๆที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฟ้าช็อตครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับรับชมและรับฟังได้เลยครับ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ณห้องเรียนแห่งหนึ่งนายเนทกำลังนั่งต่อวงจรไฟฟ้าอยู่ในขณะที่นายเนทนั่งต่อวงจรไฟฟ้าก็ได้เกิดไฟดูดทำให้นายเนทหมดสติและล้มลงไปนายเสือจึงเข้ามาหลังจากนั้นนายเสือจึงเช็คชีพจรของนายเนทเด็กชายม่อนเลยเดินเข้ามาพอดี

และเด็กชายเสือได้ทำการโทรเรียกรถพยาบาลหลังจากนั้นขณะที่รอรถพยาบาลเด็กชายม่อนจึง CPR เบื้องต้น

0: และในขณะที่ทำ CPR อยู่รถพยาบาลก็ได้มารับจบแล้วครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะเราได้ดูวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากสถานการณ์เรื่องไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดใช่ไหมคะเพื่อนได้ทำการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเพื่อนได้เป็นไงคะไฟฟ้าช็อตแล้วเป็นลมหมดสติลงไปค่ะก็มีเพื่อนเข้ามาทำการช่วยเหลือนะคะด้วยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาทบทวนค่ะขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกันนะคะขั้นแรกเลยนะคะนักเรียนดูจากสิ่งที่คุณครูให้ดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูได้เน้นย้ำแล้วว่าสิ่งแรกที่เราควรจะมีนั่นก็คือเรื่องของการมีสติตั้งสติให้ดีว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะคะพื้นที่ที่เราจะทำการช่วยเหลือนั้นปลอดภัยหรือไม่ถ้าปลอดภัยเราจึงจะเข้าไปทำการช่วยเหลือโดยเรียกขอความช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะประโยคที่พูดว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมหมดสติไม่หายใจช่วยโทรที่เบอร์1669ค่ะแล้วเราก็ทำการตรวจดูการหายใจของผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้ป่วยไม่มีสติไม่มีสัญญาณชีพลำดับถัดไปค่ะเราก็จะทำการฟื้นคืนชีพค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการวางมือประสานกันนะคะบนกึ่งกลางหน้าอกหาตำแหน่งนะคะอย่างที่เราได้ฝึกปฏิบัติแล้วเพื่อนก็ได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะวิธีการที่เราจะกดหน้าอกนะคะศอกของเราจะต้องตั้งตรงค่ะโน้มตัวลงไปนะคะนะคะให้ศอกตั้งตรงโน้มตัวให้หัวไหล่อยู่เหนือผู้หมดสติค่ะแล้วก็กดหน้าอกนะคะตรงลงไปให้ลึก5ถึง6เซนนะคะด้วยอัตราความเร็ว1นาทีเราจะต้องได้100ถึง120ครั้งค่ะแล้วก็คอยเปิดทางเดินหายใจและตรวจดูสัญญาณชีพของผู้ป่วยอีกครั้งถ้าในระหว่างที่เราทำการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยนะคะฟื้นแล้วเราก็จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าพักฟื้นค่ะหรือรอจนกว่ารถพยาบาลจะมาค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะก็ยังไม่ได้นำเสนอนะคะการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ต่างๆเนื่องด้วยเวลาของเรามีจำกัดค่ะทว่าไม่เป็นไรนะคะนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้นำเสนอนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะหาเวลาว่างนะคะแล้วก็ไปนำเสนอที่ห้องพักครูค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้และคุณครูยังมีค่ะนะคะการบ้านไปให้นักเรียนต้นทางด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของแบบสอบถามค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะฝากการบ้านให้นักเรียนทุกๆคนนะคะไปทำแบบสอบถามหลังเรียนให้คุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะฝากแบบสอบถามไว้ที่หัวหน้าห้องนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งครูค่ะในวันถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไหมคะ
2: ไม่มีครับ
1: มีไหมเอ่ยสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะมีใครมีข้อสงสัยนะคะวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าการทำ CPR การช่วยผู้ป่วยในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเพื่อนได้นำเสนอไปในเรื่องของการนะคะมีสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่าในเรื่องของการสำลักอาหารในเรื่องของการหมดสติเป็นลมหรือในกรณีที่เราจะต้องทำการช่วยฟื้นคืน

จีบคันพื้นฐานมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้ที่ห้องพักครูค่ะและอย่าลืมค่ะทำแบบสอบถามที่คุณครูได้มอบหมายให้เป็นการบ้านค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ย
0: เย้ขอเบาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: แล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

0: กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ของเราอาจจะดูแตกต่างไปจากทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พวกเราสวมบทบาทเป็นอะไรกันบ้างไหนโต๊ะฝั่งนี้เป็นอะไรกันบ้าง
3: ทนายความ
2: มีทนายความมีคุณครูฝั่งนี้มีอะไรบ้าง
4: เภสัช
2: เภสัชมีชาวสวนมีฝั่งนี้มีนักกีฬาต่างๆนะคะก็อย่างที่คุณครูแจ้งไปเมื่อต้นคาบนะคะท้ายคาบที่แล้วว่าสัปดาห์นี้จะเข้าสู่ในเรื่องของการนำเสนออาชีพในฝันนะคะซึ่งวันนี้นักเรียนปลายทางก็จะได้เห็นเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนต้นทางของเรานะคะในรูปแบบของการจำลองการแต่งกายแล้วเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันที่เนื้อหาในเรื่องของเรื่องอะไรคะ
1: นำเสนออาชีพในฝันสะท้อนตนเอง
2: เป็นการนำเสนอนะคะอาชีพในฝันนะคะแล้วก็สะท้อนตนเองด้วยเราก็ได้เรียนเนื้อหาต่อเนื่องในการดูความสนใจความถนัดบุคลิกภาพนะคะผ่านการสำรวจตนเองสำรวจโลกอาชีพเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้เราจะนำกระบวนการหรือสิ่งที่เราเรียนที่เรียนมาทั้งหมดนะคะมาสรุปรวบยอดเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความชื่นชอบในอาชีพใดนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการนำเสนออาชีพในฝันค่ะและการประเมินตนเอง 2. นักเรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงความถนัดความสนใจคุณลักษณะและทักษะกับอาชีพที่สนใจได้ค่ะ 3. นักเรียนจะต้องสามารถนำเสนออาชีพในฝันได้อย่างเป็นระบบนะคะและสามารถวิเคราะห์ความพร้อมของตนเองได้ค่ะและ 4. นะคะนักเรียนจะต้องสามารถรับผิดชอบในการทำงานมีความมั่นใจในตนเองค่ะรับฟังความคิดเห็นเพื่อนและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเอกสารใบความรู้ในเรื่องของการนำเสนออาชีพในฝันและการประเมินตนเองนะคะควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเตรียมไว้สำหรับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปลายทางด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการนำเสนออาชีพในฝันของตนเองนะคะวันนี้นักเรียนจากต้นทางก็จะได้ถ่ายทอดตัวเองเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเรามาดูเล็กน้อยว่าการนำเสนออาชีพในฝันนั้นนะคะคืออะไรหรือสำคัญยังไงนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีความฝันว่าเราอยากที่จะประกอบอาชีพอะไรซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการแสดงก็คือเป็นบทบาทสมมุตินะคะเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่านักเรียนมีความฝันหรือความตั้งใจในอนาคตอย่างไรแล้วก็จะได้สามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพนั้นๆ นะคะวัตถุประสงค์หลักๆของกิจกรรมในวันนี้ก็คือ1เลยนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกนะคะฝึกการสื่อสารแล้วก็กำหนดเป้าหมายของตัวเองไปในทิศทางที่แน่วแน่ได้มากยิ่งขึ้นเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมีใบมอบหมายงานนะคะในเรื่องของผลงานการนำเสนออาชีพในฝันค่ะก็จะเป็นใบที่จะมีรายละเอียดนะคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนองานอย่างไรนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะทำเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่ความพร้อมของบริบทในชั้นเรียนได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะให้นักเรียนเลือก1อาชีพหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะในกรณีกลุ่มหรือเดี่ยวนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากใบความรู้หรือจากใบงานใบกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำมาทั้งหมดนะคะและสามารถนำมาจัดทำในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนดังตัวอย่างที่นักเรียนต้นทางจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะหรือในรูปแบบของโปสเตอร์นะคะสไลด์นำเสนอแผ่นภาพต่างๆนะคะซึ่งเราจะต้องมีเนื้อหา ทั้งหมด5ประเด็นที่นักเรียนจะต้องกล่าวถึงในวันนี้นั่นก็คือ1ค่ะชื่ออาชีพในฝัน2เหตุผลที่เลือกค่ะ3คุณสมบัติที่จำเป็นของอาชีพนั้นๆต้องระบุด้วยนะว่าจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติหรือทักษะใดบ้างนะคะ4ค่ะระบุเส้นทางการเรียนต่อหรือการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องให้คุณครูด้วยนะคะสุดท้ายค่ะ5นะคะในเรื่องของความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพเพื่อเป็นแนวทางว่าอาชีพที่เราจะทำในอนาคตนั้นเนี่ยมีความต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดเพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีเกณฑ์การประเมินสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางหากเกณฑ์ในข้อใดอาจจะไม่สอดคล้องกับวิธีการหรืองานที่คุณครูจะให้นักเรียนปลายทางทำนะคะคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเกณฑ์การประเมินที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การประเมินที่ใช้สำหรับการนำเสนอกิจกรรมนี้หน้าชั้นเรียนค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวนะคะคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนต้นทางนะคะในการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเองนะคะสำหรับการเตรียมนำเสนออาชีพในฝันของตนเองค่ะและในระหว่างนี้นะคะคุณครูก็จะให้เวลาสำหรับนักเรียนในห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะก็ให้นักเรียนนะคะศึกษารายละเอียดจากใบมอบหมายงานอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เลยค่ะ

0: ังพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานการนำเสนออาชีพในฝันของนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มอาชีพแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือว่าวิชาชีพอิสระค่ะตัวอย่างอาชีพนะคะก็จะเป็นแพทย์ครูทนายความนักบินค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางการเรียนต่อระดับสูงและบางอาชีพนะคะจำเป็นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพในการประกอบอาชีพนี้นั่นเองค่ะหากทุกคนพร้อมแล้วนะคะมาดูการนำเสนอของอาชีพในกลุ่มนี้กันเลยค่ะ
3: ครับสำหรับพวกเรานะครับก็จะเลือกอาชีพครูนะครับซึ่งเหตุผลที่เลือกอาชีพครูนะครับเพราะว่าอาชีพครูนะครับเป็นอาชีพที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจครับรวมถึงเป็นการพัฒนาสังคมเพื่อให้นักเรียนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับแล้วก็อาชีพครูนะครับก็จะต้องใช้คุณสมบัติที่ว่าถ้าเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็จะสามารถเป็นอาชีพครูได้ดีครับ
4: คุณสมบัติที่จำเป็นอาชีพนี้นะคะก็คือทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การความมีเมตตาและคุณธรรมค่ะ
5: เส้นทางการเรียนต่อหรือทักษะที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เรียนจะต้องเมื่อเข้าสู่อุดมศึกษาคณะที่ต้องเข้านะคะคือคุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ค่ะในสาขาที่สนใจและทักษะที่ควรฝึกนะคะคือการพูดหรือการวางแผนค่ะ
6: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพค่ะความท้าทายของอาชีพครูนะคะก็คือเราต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอค่ะเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้ค่ะส่วนในโอกาสในอนาคตนะคะอาชีพครูก็ยังเป็นที่ต้องการที่มีความสำคัญในสังคมอยู่ค่ะเพราะการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศค่ะและครูที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นค่ะ
3: ครับก่อนอื่นที่จะบอกว่าพวกเราเป็นครูอะไรกันนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยลองเดากันดูว่าพวกเราทั้ง4คนนะครับเป็นครูวิชาอะไรครับ
6: ใครรู้ยกมือขึ้นได้ไหมคะ
7: คนแรกก็จะเป็นครูคณิตศาสตร์ครับ
6: ค่ะแล้วคนที่2มีใครรู้ไหมคะ
8: เป็นครูพละครับ
6: คนที่3ค่ะ
2: คนครูภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
6: ต่อไปก็จะเป็นดิฉันค่ะ
9: ครูสอนภาษาไทยครับ
6: ค่ะก็จะให้เพื่อนๆ นะคะจะลองบอกนะคะว่าตัวเองเป็นครูอาชีพอะไรกันแน่ค่ะ
3: ครับสำหรับผมนะครับก็ทุกคนเดาถูกแล้วครับว่าเป็นครูคณิตศาสตร์เหตุผลที่ผมอยากเป็นครูคณิตศาสตร์นะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็มองว่าศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สนุกครับถ้าเราพยายามจะเข้าใจมันแล้วก็คือผมอยากจะถ่ายทอดคณิตศาสตร์ให้เด็กรุ่นต่อๆไปให้ได้เรียนครับให้แบบว่าไม่ให้เด็กมีภาพจำว่าคณิตศาสตร์คือเรื่องที่ยากและซับซ้อนครับ
10: ส่วนของหนูนะคะก็คือครูวิชาสังคมค่ะเพราะว่าเหตุผลที่เลือกนะคะก็คือชื่นชอบในด้านวิชาภาษาขอไปค่ะในด้านของสังคมค่ะแล้วก็อยากถ่ายทอดให้คนที่ว่าคนรุ่นต่อไปค่ะ
5: ของหนูนะคะคือคุณครูภาษาอังกฤษค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านภาษาค่ะและอยากแบ่งปันภาษาอังกฤษเพื่อจะนำสามารถไปต่อยอดในด้านอื่นๆได้อีกค่ะ
6: ค่ะต่อไปนะคะคือหนูค่ะหนูก็คือเป็นครูภาษาไทยค่ะเหตุผลที่เลือกครูภาษาไทยนะคะเพราะว่าหนูมีความชื่นชอบในเรื่องของวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็อยากถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาให้ทุกคนมีความคิดว่าภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะในหมวดหมู่ของพวกเรานะคะก็จะเป็นหมวดหมู่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มจากหนูนะคะซึ่งอาชีพของหนูเนี่ยก็คืออาชีพจิตแพทย์ค่ะสาเหตุที่หนูอยากเป็นจิตแพทย์นะคะเนื่องจากอัตราของผู้ป่วยที่รู้ตนเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีโรคทางจิตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนละเลยในปัญหามุมมองนี้ค่ะเนื่องจากว่าการละเลยปัญหาสุขภาพจิตนะคะจะทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและอัตราประชากรของทั่วโลกเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะค่ะคุณสมบัติที่จำเป็นนะคะก็จะมีความรู้ทางด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมมนุษย์ค่ะมีทักษะ

0: ษาการฟังเชิงลึกค่ะมีความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินผู้ป่วยค่ะมีความอดทนค่ะและสามารถรับมือกับผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนได้ค่ะรักษาความลับและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ดีค่ะโดยเส้นทางการเรียนต่อนะคะก็จะมีการเรียนจบแพทยศาสตร์นะคะจำนวน6ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทั่วไปค่ะแล้วเราก็จะต้องศึกษาเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์นะคะ3ปีค่ะฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชนะคะการใช้ยาและการบำบัดทางจิตใจค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถึงจะสามารถต่อยอดงานเฉพาะทางเช่นจิตเวชเด็กวัยรุ่นหรือว่าจิตเวชผู้สูงอายุได้ค่ะความท้าทายของอาชีพนี้นะคะก็คือต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ากังวลและโรคทางจิตเวชอย่างรุนแรงค่ะทางตัวงานนะคะมีความกดดันสูงค่ะแล้วต้องเพิ่มความรู้ทางด้านยาและแนวทางการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะโอกาสในอนาคตนะคะปัจจุบันเนี่ยสังคมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะความต้องการของจิตแพทย์นะคะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนค่ะมีโอกาสในการทำงานด้านการวิจัยหรือการให้คำปรึกษาองค์กรหรือเป็นวิทยากรทางด้านสุขภาพจิตสูงค่ะ
1: ครับต่อไปนะครับของผมก็จะเป็นอาชีพกุมารแพทย์ครับเหตุผลนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าชอบแล้วก็สนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ครับแล้วก็คิดว่าการที่เรารักษาผู้ป่วยให้ปราศจากโรคภัยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ผมนะครับคิดว่าอัตราการเสียชีวิตของช่วงนี้นะครับมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณสมบัติที่จำเป็นนะครับจะต้องมีทักษะความรู้ในด้านของทางการแพทย์และพัฒนาของเด็กครับสองนะครับมีทักษะการศึกษาการสื่อสารของเด็กและผู้ปกครองครับแล้วก็สามนะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์การสื่อสารของเด็กที่ไม่ชัดเจนครับซึ่งเส้นทางการเรียนต่อนะครับก็คือจะต้องเรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตประมาณ6ปีครับจากนั้นนะครับปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนครับแล้วก็ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านกุมารวิทยาศาสตร์ประมาณ3ปีครับซึ่งความท้าทายนะครับก็คืออาจจะต้องทำงานในภายใต้ความคาดหวังสูงจากผู้ปกครองครับทำงานหนักและมีเวรฉุกเฉินครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วยสูงครับแล้วก็โอกาสในอนาคตนะครับประเทศไทยนะครับเข้าสู่สังคมที่ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพของชีวิตเด็กมากขึ้นครับแล้วก็สามารถทำงานในโรงพยาบาลรัฐเอกชนและเปิดคลินิกเฉพาะทางเด็กครับ
2: อาชีพของหนูนะคะก็คือสัตวแพทย์ค่ะเหตุผลนะคะเพราะเป็นอาชีพที่ช่วยรักษาสัตว์ชนิดต่างๆค่ะและมีความมั่นคงสูงค่ะคุณสมบัติที่จำเป็นนะคะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาเคมีและกายวิภาคศาสตร์ค่ะมีความรักสัตว์เมตตาและเห็นคุณค่าของชีวิตค่ะมีความละเอียดรอบคอบในการวินิจฉัยโรคค่ะมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินค่ะมีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่ออธิบายอาการและแนวทางรักษาแก่เจ้าของสัตว์ค่ะเส้นทางการเรียนต่อและทักษะนะคะก็คือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ใช้เวลาเรียนประมาณ6ปีค่ะฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์หรือศูนย์อนุรักษ์สัตว์ค่ะและทักษะนะคะก็คือฝึกทักษะการผ่าตัดการวินิจฉัยโรคการอ่านผลแลบและการใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะสามารถศึกษาต่อเฉพาะทางเช่นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กสัตว์เศรษฐกิจสัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำค่ะ
3: ความท้าทายนะคะคืองานมีความกดดันสูงค่ะโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินและต้องรับมือกับอารมณ์ของเจ้าของสัตว์ค่ะโอกาสในอนาคตนะคะคือความนิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้นทำให้มีความต้องการสัตวแพทย์สูงขึ้นค่ะและสามารถเปิดคลินิกของตนเองได้ทำงานด้านวิจัยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และจำหน่ายและหน่วยงานราชการด้านปศุสัตว์ค่ะ
4: สุดท้ายนะคะของหนูจะเป็นอาชีพเภสัชกรค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าเภสัชกรเนี่ยเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงและก็มีคุณค่าต่อสังคมค่ะถัดมานะคะคุณสมบัติที่จำเป็นของอาชีพนี้ค่ะคือมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ค่ะและสุขภาพมีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบสูงค่ะมีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะ

0: ีทักษะสื่อสารที่ดีอธิบายเพื่อการอธิบายยาให้แก่ผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีความอดทนนะคะและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ค่ะถัดมานะคะคือเส้นทางการเรียนต่อนะคะเรียนในระดับอุดมศึกษาค่ะคณะเภสัชศาสตร์นะคะซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนเนี่ยประมาณ 5-6 ปีค่ะต้องผ่านการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือว่าร้านขายยานะคะรวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ค่ะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะและการสื่อสารกับผู้รับบริการค่ะความท้าทายนะคะก็คือต้องมีความรับผิดชอบสูงค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งต้องเรียนรู้ข้อมูลยาใหม่ๆอยู่เสมอค่ะและในโอกาสในอนาคตนะคะคืออาชีพนี้นะคะมีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะและมีโอกาสทำงานได้หลายแห่งค่ะเช่นพยาบาลขออภัยค่ะโรงพยาบาลร้านขายยาบริษัทผลิตยาและงานวิจัยทางเภสัชกรรมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผมเลือกอาชีพทนายความนะครับโดยเหตุผลที่ผมเลือกนะครับผมสนใจอาชีพทนายความเพราะเป็นอาชีพที่ช่วยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนช่วยปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่ถูกเอาเปรียบและเป็นอาชีพที่ความรู้ความสามารถและการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบครับคุณสมบัติที่จำเป็นในอาชีพนี้นะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมยึดมั่นในจริยธรรมครับมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบมีความสามารถในการสื่อสารการพูดการเขียนได้ดีมีความรอบคอบละเอียดมีความรับผิดชอบสูงกล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับเส้นทางการเรียนต่อการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องนะครับต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากนั้นต้องผ่านการอบรมวิชาว่าความและสอบใบอนุญาตทนายความนอกจากนี้ควรฝึกทักษะการอ่านการเขียนการวิเคราะห์กฎหมายและการสื่อสารเพื่อใช้ในการทำงานความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพนะครับความท้าทายของอาชีพทนายความคือการทำงานที่ต้องรับผิดชอบสูงต้องศึกษากฎหมายจำนวนมากและต้องเตรียมข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการว่าความครับโอกาสในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามอาชีพทนายความมีโอกาสก้าวหน้าสามารถเปิดสำนักทนายความของตนเองได้หรือพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆได้ครับผมอยากจะยกตัวอย่างกฎหมายมาสักหนึ่งมาตรานะครับรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ว่าด้วยมาตราที่50นะครับว่าด้วยคุ้มครองเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรมการเรียนการสอนและการวิจัยครับ
2: ครับของผมจะเป็นอาชีพนักบินนะครับเหตุผลที่เลือกนะครับก็คือมีความสนใจในอาชีพนักบินครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบและความสามารถสูงครับเป็นอาชีพและยังเป็นอาชีพที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆครับผมมีบทบาทสำคัญในการคมนาคมการขนส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัยครับคุณสมบัติที่จำเป็นของอาชีพนี้นะครับก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสายตาดีและผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์นักการบินครับมีความรับผิดชอบสูงรอบคอบมีสมาธิที่ดีครับมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดครับมีทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่ดีเส้นทางการเรียนต่อนะครับสามารถเรียนต่อในสาขาการบินหรือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการบินครับเมื่อจบแล้วต้องผ่านการฝึกบินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับเพื่อขอใบอนุญาตนักบินนอกจากนี้ควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษทักษะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบินครับความท้าทายในอาชีพนะครับมีการทำงานภายใต้ความกดดันสูงต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจำนวนมากและต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับโอกาสในอนาคตนะครับเป็นอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและรายได้ดีครับและมีโอกาสพัฒนาไปสู่ตำแหน่งนักบินอาวุโสหรือครูฝึกบินในอนาคตครับขอบคุณครับ
3: ค่ะกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือว่าช่างฝีมือนั่นเองค่ะ
0: ตัวอย่างอาชีพในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีนักกีฬานักดนตรีเชฟจิตรกรหรือว่าศิลปินแล้วก็อาชีพทำสวนค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะต้องเน้นทักษะการปฏิบัติจริงค่ะความชำนาญและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะถ้าทุกคนทั้งเพื่อนๆต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะเราจะไปดูอาชีพที่อยู่ในหมวดหมู่นี้กันเลยค่ะ
3: อาชีพที่ผมเลือกนะครับคืออาชีพนักกีฬาครับเหตุผลที่เลือกครับผมเป็นคนชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็เล่นกีฬาทำให้สุขภาพดีและมีวินัยด้วยครับ
4: คุณสมบัติที่ต้องมีนะครับก็คือมีวินัยมีความอดทนขยันมีความรับผิดชอบมีน้ำใจนักกีฬามีการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการเป็นนักกีฬาก็คือมีจิตวิญญาณในการไม่ยอมแพ้ครับความท้าทายนะครับก็คือต้องฝึกซ้อมอย่างหนักครับรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอครับแล้วก็การแข่งขันที่สูงขึ้นโอกาสในอนาคตนะครับก็คืออาชีพนี้นะครับสามารถพัฒนาได้เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาครับหรือว่าโค้ชครับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ต้องมีนะครับก็คือการเลี้ยงบอลหรือว่าดิบบิ้งการชูตหรือว่าการชูตติ้งการส่งบอลหรือพาสซิ่งการป้องกันหรือว่าดีเฟนส์ครับ

0: นั่นแหละครับทุกคนคงรู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นอาชีพอะไรนั่นแหละครับอาชีพของผมก็คือนักดนตรีเหตุผลที่เลือกนะครับเพราะว่าผมสนใจด้านดนตรีครับแล้วก็ชื่นชอบมีความสุขเมื่อได้เล่นและฝึกซ้อมดนตรีครับอีกทั้งยังเป็นศิลปะที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและสร้างความสนุกให้ผู้อื่นได้ครับผมจึงมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนักดนตรีนี้ในอนาคตครับส่วนคุณสมบัตินะครับต้องมีทักษะด้านดนตรีครับเช่นการเล่นหรือการร้องเพลงครับ2ครับมีความอดทนในการฝึกซ้อมครับ3มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกครับ4สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีครับเช่นการเล่นดนตรีเป็นวงครับ5การมีความรับผิดชอบครับตรงต่อเวลาครับ
1: เส้นทางการเรียนต่อหรือการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถเรียนต่อในสาขาดนตรีเช่นดุริยางค์ศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีครับความท้าทายและโอกาสในอนาคตของอาชีพนี้นะครับความท้าทายคือการแข่งขันค่อนข้างสูงต้องพัฒนาฝีมืออยู่เสมอครับอาชีพนักดนตรีมีโอกาสในการทำงานหลากหลายครับเช่นการแสดงสดการสอนดนตรีหรือการสร้างผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะก็คืออาชีพเชฟค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะก็เพราะว่าชอบทำอาหารชอบคิดค้นเมนูใหม่ๆมีความสุขเวลาทำอาหารค่ะแล้วก็มีความสนุกในการคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
3: คุณสมบัติที่ต้องมีนะครับมีความอดทนสูง 2. มีทักษะในการปรุงอาหารครับ 3. มีความสะอาดรักสุขอนามัยครับ 4. ความสามารถทำงานเป็นทีมครับ
4: ก็สำหรับเส้นทางการเรียนต่อของอาชีพนี้นะครับสามารถเรียนต่อในสาขาคหกรรมศาสตร์ได้ครับหรือสาขาการประกอบอาหารครับอาชีพเชฟนะครับมีโอกาสเติบโตได้หลากหลายครับเช่นการเป็นหัวหน้าเชฟหรือการเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับ
5: ความท้าทายในอนาคตนะครับต้องทำงานแข่งกับเวลาคว้าหน้าฝีมืออย่างต่อเนื่องและต้องรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจอาหารครับ
6: ค่ะอาชีพที่หนูอยากเป็นในอนาคตนะคะก็คืออาชีพจิตรกรค่ะเหตุผลที่หนูเลือกอาชีพจิตรกรนะคะเพราะว่าหนูชอบแล้วก็สนใจในศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตอนอนุบาลนะคะครั้งแรกที่หนูได้วาดรูปหนูใช้สีเทียนค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมีความสุขมากเลยหนูก็เลยวาดทั่วผนังบ้านเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้ลบค่ะแล้วหนูนะคะก็ชอบที่หนูได้ถ่ายทอดความคิดทัศนคติอคติผ่านผลงานวาดภาพค่ะเพราะว่าผลงานภาพแต่ละภาพนะคะมันคือตัวสะท้อนตัวตนของเราแล้วก็สะท้อนความคิดของเราค่ะภาพทุกภาพจะสะท้อนความคิดของผู้ที่วาดภาพนั้นๆค่ะทำให้เราได้รู้ว่าคนที่เป็นยังไงค่ะคุณสมบัตินะคะก็คือต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความสามารถในการตีความศิลปะค่ะแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมีความอดทนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ต้องหาแนวทางของตัวเองให้เจอค่ะเพราะว่าจิตรกรในไทยนะคะก็มีหลายประเภทค่ะทั้งจิตรกรที่เป็นสายสาขาจิตรกรรมสายสถาปัตยกรรมสายประติมากรรมค่ะเส้นทางการเรียนนะคะก็คือสามารถศึกษาต่อได้ในสาขาทัศนศิลป์ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์มัณฑนศิลป์จิตรกรรมค่ะแล้วก็การฝึกฝนทักษะนะคะก็คือต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ฝึกฝนทักษะการวาดภาพค่ะแล้วก็ซึ่งมันจะแยกย่อยไปตามประเภทนะคะเช่นจิตรกรรมไทยจิตรกรรมสากลค่ะความท้าทายนะคะก็คืออาชีพจิตรกรเนี่ยมันเติบโตได้ยากค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียงนานแล้วก็มีการแข่งขันสูงค่ะรายได้ไม่แน่นอนเราไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนอย่างพนักงานปกตินะคะโอกาสในอนาคตนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการขายงานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นค่ะทำให้มีกลุ่มคนที่ให้ความสนใจศิลปะมากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะได้เผยแพร่ผลงานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ
7: นะครับอาชีพของผมนะครับคือชาวสวนครับเหตุผลที่เลือกนะครับเป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนดีครับแล้วก็เป็นอาชีพที่อยู่กับธรรมชาติเป็นอาชีพที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนครับคุณสมบัติที่ควรมีนะครับมีความขยันอดทนครับแล้วก็รอบคอบมีความรับผิดชอบครับ
8: โดยเส้นทางการเรียนต่อนะครับสื่อสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงในครอบครัวหรือชุมชนและศึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญครับความท้าทายของอาชีพชาวสวนนะครับคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแล้วก็ โลกของพืชและราคาของผลผลิตที่อาจจะไม่แน่นอนครับแต่ในอนาคตมีโอกาสที่อาชีพของชาวสวนนะครับจะพัฒนาไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่เช่นเกษตรอินทรีย์หรือการขายผลผลิตผ่านออนไลน์ครับโดยอาชีพโดยประเภทของชาวสวนนะครับผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด5ประเภทนะครับได้แก่ชาวสวนผลไม้ชาวสวนผักชาวสวนยางพาราชาวสวนไม้ดอกประดับและก็ชาวสวนแบบผสมผสานครับ
6: ค่ะและกลุ่มอาชีพถัดมานะคะคือกลุ่มธุรกิจหรือว่าการค้าค่ะซึ่งเป็นเจ้านายตัวเองนั่นเองค่ะตัวอย่างอาชีพที่มีมาวันนี้นะคะก็จะเป็นสตรีมเมอร์นั่นเองค่ะเหตุผลนะคะก็คือว่าหมวดอาชีพนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับรายได้ค่ะการตลาดออนไลน์และการบริหารจัดการช่องทางของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งต้องมีทักษะสูงมากๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอาชีพสตรีมเมอร์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ
9: ครับสำหรับอาชีพของผมนะครับก็คืออาชีพสตรีมเมอร์ครับเหตุผลที่เลือกนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยครับผมเป็นคนชอบเล่นเกมครับแล้วก็อยากจะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยผมอยากจะโชว์บุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยให้กับทุกคนครับแล้วก็อาชีพนะครับมีความอิสระในหลายด้านครับเช่นผมสามารถเล่นเกมแล้วก็สามารถขายของไปได้ด้วยครับโดยคุณสมบัติที่จะเป็นของอาชีพนั้นนะครับขออภัยครับอาชีพนี้นะครับก็คือมีความกล้าแสดงออกครับแล้วก็มีความมั่นใจในการสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเนื้อหาครับมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงานสม่ำเสมอครับมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารขออภัยครับสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างเหมาะสมครับเส้นทางการเรียนต่อนะครับสามารถศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องครับเช่นนิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัลการตลาดดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศครับรวมทั้งฝึกทักษะการพูดการติดการตัดต่อวิดีโอการสร้างสื่อออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆครับเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานครับความท้าทายนะครับก็คือในอาชีพสตรีมเมอร์นะครับก็จะมีการแข่งขันว่ามีสตรีมเมอร์ที่อยู่ในวงการเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วครับแล้วก็ต้องพัฒนาความสามารถในใหม่ๆแล้วก็เนื้อหาใหม่ๆครับอย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอเนื้อหาครับโอกาสอนาคตนะครับอาชีพนี้นะครับมีโอกาสเติบโตสูงในยุคดิจิทัลครับสามารถสร้างรายได้ได้จากการโฆษณาผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ครับหรือว่าการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อต่อยอดก็ได้ครับขอบคุณครับ
6: ค่ะแล้วมากันถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะก็คือกลุ่มการบริการนั่นเองค่ะยกตัวอย่างอาชีพนะคะก็จะมีพนักงานโรงแรมและทหารค่ะซึ่งในหมวดหมู่อาชีพนี้นะคะเน้นการให้บริการแก่บุคคลหรือว่าสังคมค่ะต้องมีวินัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูอาชีพในหมวดหมู่นี้กันเลยค่ะ
10: ครับผมอาชีพของผมนะครับก็คือทหารครับเหตุผลที่เลือกนะครับก็คือมีความมั่นคงครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับแล้วก็ปกป้องความรักษาความสงบให้กับประชาชนครับคุณสมบัติที่ต้องมีนะครับก็คือมีความเสียสละครับมีระเบียบวินัยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสามารถทำงานเป็นทีมได้ครับแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างเคร่งครัดครับเส้นทางการเรียนต่อนะครับคือสามารถสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารได้ครับหรือสมัครเข้ารับราชการทหารตามคุณสมบัติได้ครับความท้าทายของอาชีพนี้นะครับก็คือการปฏิบัติงานที่ต้องมีความเสี่ยงครับต้องเสียสละเวลาครับอาจจะต้องปฏิบัติ

0: งานห่างไกลครอบครัวครับโอกาสในอนาคตในอาชีพของผมนะครับก็คืออาชีพทหารเนี่ยมีความมั่นคงครับมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งตามความสามารถครับและสามารถพัฒนาตนเองในสายงานด้านความมั่นคงและบริหารได้ครับ
1: นักเรียนแต่ละคนนะคะก็ได้นำเสนอผลงานของตัวเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่ละคนมีความฝันหรือมีความชื่นชอบในอาชีพใดนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเราก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการค้นพบตัวเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะจบคาบไปเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะสรุปบทเรียนในรูปแบบของคำถามเพื่อเป็นการสะท้อนคิดให้กับนักเรียนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันของนักเรียนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วคุณครูจะขอตัวแทนตอบนะคะคำถามข้อที่1นะคะข้อแรกนะคะจากการทำกิจกรรมนำเสนออาชีพในฝันสะท้อนตนเองในวันนี้นะคะนักเรียนได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองบ้างนะคะเชิญตัวแทนได้เลย
2: ได้ค้นพบว่าตัวเองมีความถนัดด้านกฎหมายครับแต่ก็ยังต้องพัฒนาทักษะการพูดการจำการอ่านของวิชาภาษาอังกฤษครับแล้วก็ได้รู้การวางแผนการเรียนต่อในอนาคตครับ
1: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะถ้าเปรียบเทียบการเลือกอาชีพนะคะเหมือนกับการเดินทางนักเรียนคิดว่าตอนนี้นะคะตนเองอยู่จุดไหนของเส้นทางที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็ควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการลูกเชิญเลย
3: ในตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วค่ะเพราะว่าหนูสามารถรู้ตัวเองแล้วค่ะว่าหนูอยากเป็นครูค่ะสิ่งที่ควรทำต่อไปนะคะก็คือการศึกษาต่อค่ะว่าเราควรไปต่อในคณะไหนเช่นครุศาสตร์แล้วก็ฝึกพัฒนาการพูดการสื่อสารเป็นต้นค่ะ
1: เก่งมากปรบมือหน่อยค่ะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะถ้าหากว่านักเรียนสามารถที่จะฝากข้อคิดหรือกำลังใจถึงตัวเองในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าได้นะคะที่กำลังจะต้องทำงานหรือประกอบอาชีพนั้นๆนะคะนักเรียนอยากจะพูดกับตัวเองในอนาคตว่าอะไรนะคะเชิญตัวแทนได้เลย
4: ก็อยากขอบคุณตัวเองครับที่พัฒนาอยู่ตัวเองอยู่ตลอดแล้วไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่มีความฝันนะครับว่าข้างหน้าต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับ
1: เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะก็ได้จบลงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้คุณครูก็มีข้อคิดเล็กๆที่อยากจะฝากถึงนักเรียนนะคะก็คุณครูอยากจะบอกว่าอาชีพในอนาคตของพวกเราณวันนี้หรือณตอนนี้นะคะอาจจะเป็นยังไงอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าการเรียนรู้การสำรวจและการพัฒนาตนเองของเรานะคะก็คือก้าวแรกที่จะนำให้นักเรียนก้าวสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เห็นนักเรียนในบทบาทต่างๆนะคะครูก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้านะคะคุณครูจะได้เห็นนักเรียนประกอบอาชีพแล้วก็แต่งตัวในรูปแบบของอาชีพจริงๆซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเมื่อวัยของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปความฝันของเราก็อาจจะเปลี่ยนตามได้ถูกต้องไหมคะก็รอดูทั้งความสำเร็จของนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอย่าลืมที่จะวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคตของตัวเองนะคะสำหรับการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพของเรานะคะก็จบลงในคาบนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสที่เรามีโอกาสนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อุปถัมภ
1: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูศิษฏ์

0: ประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
1: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
0: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเดี๋ยววันนี้นะครับขั้นนำของพวกเราครูขอถามคำถามชวนคิดถามว่าบอร์ดเกมที่ดีควรมีอะไรบ้างเป็นการทบทวนนักเรียนนะครับว่าเราออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยบอร์ดเกมเราที่ดีมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่มที่หนึ่งลองดูครับต้องเป็นอย่างไรเอ่ย
3: มีกติกาที่ชัดเจนครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับ
2: มีกติกาที่

0: ชัดเจนต้องเข้าใจง่ายใช่ไหมครับถ้าเรามี2 อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เล่นจะสนุกขึ้นครับแล้วก็เกมจะไหลไปเรื่อยๆครับ
0: ก็คือมันเพิ่มความสนุกแล้วก็พอเราเข้าใจเราเล่นได้มันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนจบเกมได้ใช่ไหมขอบคุณมากขออีกสัก1กลุ่มขอเป็นกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4ครับบอร์ดเกมที่ดีควรมีอะไรบ้างขอคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนนะลองดูครับ
2: เล่นแล้วต้องได้ความรู้ครับ
0: ต้องได้ความรู้ใช่ไหมเพราะว่าเล่นกับเรียนรู้ต้องคู่กันเนาะแล้วมีอะไรอีก
2: มีของรางวัลครับ
0: ต้องมีของรางวัลใช่ไหมครับขอบคุณมากนี่คือสิ่งที่นักเรียนบอกว่าจะต้องอยู่ในบอร์ดเกมนะครับซึ่งแน่นอนว่าในบอร์ดเกมของพวกเราน่าจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับกติกาที่ชัดเจนนะครับมีความรู้นะครับทีนี้เรามาดูกันในวันนี้เราจะสร้างสรรค์ความรู้ผ่านบอร์ดเกมนะครับความฉลาดรู้ทางการเงินในชั่วโมงที่4นั่นเองนะครับในวงเล็บ4สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับขอให้ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
3: เล่นบอร์ดเกมที่ครูเตรียมไว้ให้ได้อย่างเข้าใจพร้อมทำวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเล่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมของคุณคนนี้ได
4: ้อย่างเหมาะสม
3: 3
0: แน่นอนว่าวันนี้เราจะต้องมีการเล่นบอร์ดเกมนะครับที่ครูเตรียมไว้ให้โดยเมื่อเล่นเสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบบอร์ดเกมของตัวเองนะครับเมื่อประยุกต์ใช้แล้วนะครับก่อนประยุกต์ใช้เราก็ต้องระบุข้อดีหรือสิ่งที่ควรพัฒนาของเกมนี้ด้วยนะครับและนำไปปรับใช้กับเกมของกลุ่มตนเองนะครับโดยจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันภายในกลุ่มนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงงานนะครับให้มีผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องได้ทำกันในวันนี้ทีนี้เรามาดูนะครับเกมนี้ที่ครูเตรียมไว้ให้เกมนี้มีชื่อว่าเกมอะไรเอ่ยSafe and Play อะไรเอ่ยภาษาไทย
3: ออมให้เป็นเล่นให้รอด
0: ออมให้เป็นเล่นให้รอดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเล่นเกมนี้กันนะครับซึ่งครูก็อาจจะบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากเกมเศรษฐีหรือเกมบันไดงูนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ DL TV นะครับแล้วก็มาทำมาเล่นเป็นบอร์ดเกมได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูนี่คือกระดานของแต่ละคนนะครับแต่ละคนจะมีกระดานเป็นของตนเองมันนี่มันนี่คืออะไรเอ่ย
3: เง
0: ินทุกคนจะมีเงินอยู่นะครับก็จะตั้งเงินอยู่ที่กระเป๋าของเรากระเป๋าเงินเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตารางในการออมเงินนะครับนักเรียนแต่ละคนผู้เล่นแต่ละคนนะครับก็สามารถออมเงินได้เมื่อออมเงินก็มีดอกเบี้ยให้นะครับสมมุติว่าออม100ถึง200บาทดอกเบี้ยก็จะมี20บาทนะครับก็ไล่ไปตามลำดับนะครับที่เกมได้กำหนดไว้ทีนี้นี่แต่ละตัวละครก็จะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนก็จะมีตัวละครมีบอร์ดเกมที่แตกต่างกันไปต่อไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้คืออะไรเอ่ยเรียนลูกเต๋าแล้วก็หมากหรือว่าตัวเดินเกมนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูกติกาบอร์ดเกมข้อที่1ผู้เล่นนะครับจำนวนผู้เล่นประมาณ3ถึง6คนนะครับต้องมี1คนเป็นคนที่ทำหน้าที่นายธนาคารมีหน้าที่ทำอะไรในธนาคารแจกเงินรับเงินตรวจคำตอบและดูแลการ์ดทั้งหมดนะครับผู้เล่นแต่ละคนจะได้ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 1,200 บาทเป็นการเริ่มต้นของเกมนี้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2

0: เป้าหมายของเกมคืออะไรเป้าหมายของเกมคือก่อนเริ่มเกมนะครับผู้เล่นทุกคนจะต้องสุ่มการ์ดอะไรเอ่ยนักเรียนobjective ก็คืออะไรเอ่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับก็คือเป้าหมายของการออมเงินนั่นเองเมื่อเกมจบต้องพยายามทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จนะครับตัวอย่างเนาะการ์ดเป้าหมายเช่นออมเงินนะครับให้ได้500บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนใหม่นี่คือขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องจั่วการ์ดนี้ขึ้นมานะครับการ์ดวัตถุประสงค์ของเราหรือจะเป็นออมเงินให้ได้800บาทเพื่อซื้อโทรศัพท์นะครับเป็นการสมมุติขึ้นมานะครับสุดท้ายออมเงินให้ได้ 1,000 บาทเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับเป้าหมายในอนาคตนะครับพอเราจั่วพอเราเปิดการ์ดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมการ์ดต่อไปนะครับจะเรียกว่าการ์ดเติมความฝันหรือว่าการ์ดเติมฝันนะครับผู้เล่นจะต้องสุ่มการ์ดสิ่งของออกมา4ชิ้นซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะครับเป้าหมายคือซื้อของให้ครบหรือซื้อให้ได้มากที่สุดนะครับตัวอย่างเนาะการ์ดเติมความฝันเช่นแบบนี้เนาะก็จะมีทองมีรถนะครับจักรยานยนต์มีหูฟังนะครับมีเสื้อซึ่งแต่ละคนจะได้การ์ดที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันเนาะบางคนมีรสนิยมที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วเนาะหรือจะต้องซื้อนาฬิกาซื้อรองเท้านะครับก็แล้วแต่เราจะสุ่มได้การ์ดไหนเนาะเมื่อเราสุ่มได้ปุ๊บเราจะต้องเก็บเงินและซื้อสินค้าเหล่านี้ให้ได้นะครับต่อไปการ์ดต่อไปก็คืออ่ะเรามาดูวิธีการเล่นข้อที่4นะครับวิธีเล่นในแต่ละรอบผู้เล่นผลัดกันทอยลูกเต๋าเดินตัวหมากตามจำนวนแต้มนะครับและเมื่อหยุดที่ช่องใดให้ทำตามคำสั่งของช่องนั้นทันทีนี่ก็จะเป็นอันที่พวกเราจะต้องเล่นกันนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติเราสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ท1 2 3 4อ่ะมาลงที่4เราจะเจอกับอะไรเอ่ยเรียลไลฟ์ก็จะเป็นชีวิตประจำวันสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันสุ่มการ์ดนั้นขึ้นมาถ้าการ์ดนั้นบอกให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามนั้นเช่นต้องเสียเงิน20บาทซื้อข้าวยกตัวอย่างเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเนาะอ่ะต่อไปการ์ดที่จะอยู่ในตารางหรือว่าในกระดานนะครับการ์ดนี้มีชื่อว่าการ์ดรอบรู้การออมนะครับตอบคำถามกับนายธนาคารโดยกติกาคือถ้านักเรียนตอบถูกจะได้เงินตามที่การ์ดระบุไว้แต่ถ้าตอบผิดก็จะไม่ได้เงินและต้องจ่ายเงินตามการ์ดที่ระบุไว้เช่นเดียวกันนะครับจำกัดเวลาในการตอบคำถาม30วินาทีตัวอย่างเช่นการ์ดรอบรู้การเงินข้อที่1อ่านว่าอะไรนักเรียน
1: การออมเงินหมายถึงอะไร
0: นักเรียนมีเวลา30วินาทีในการตอบกับนายธนาคารถ้าตอบได้ได้รับเงิน20บาทแต่ถ้าตอบไม่ได้ต้องเสียเงิน20บาทนี้ให้กับนายธนาคารเนาะคำถามก็จะมีความยากก็จะขึ้นอยู่กับเงินรางวัลถ้าเงินรางวัลเยอะคำถามก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไป150บาท20บาทจนถึง500ก็มีนะครับทีนี้ต่อไปการ์ดเรียลไลฟ์ก็คือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอาจได้เงินหรือเสียเงินก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นการ์ดที่1บอกว่าได้รับเงินค่าขนมจากผู้ปกครอง100บาทก็สามารถรับเงินจากนายธนาคาร100บาทได้นะครับหรือจ่ายค่ารถโดยสารไปกับโรงเรียน50บาทอันนี้เราจ่ายแล้วก็ต้องให้เงินกับนายธนาคารนะครับสุดท้ายได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ200บาทนี่ก็เป็นรายรับที่เราได้มาจากนายธนาคารนะครับทีนี้ต่อไปการ์ดโชคชะตาเหตุการณ์นะครับพอเราสุ่มการ์ดโชคชะตาเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมีความโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้นะครับเช่นได้เงินทุกคนต้องจ่ายเงินให้เพื่อนนะครับหรือได้โบนัสพิเศษตัวอย่างเนาะการ์ดโชคชะตาเช่นบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีเยี่ยมเลยสามารถ

0: เดินข้างหน้า1ช่องและรับเงิน100บาทนะครับหรือชีวิตแฮปปี้นะครับมีทางเลือกให้2ทางสามารถเดินไปข้างหน้าได้3ช่องหรือรับเงิน200บาทก็มีทางเลือกให้นะครับสุดท้ายเลือกให้เงินผู้เล่น1คนจำนวน100บาทนะครับเราก็ดูว่าเรารักใครชอบใครแล้วก็ให้เงินกับเพื่อนได้เลยการ์ดที่ครูบอกมามันมีมากกว่า3การ์ดนะครับนักเรียนมีสถานการณ์มากกว่า3การ์ดดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นเราก็ต้องอ่านศึกษาให้ดีทีนี้ต่อไปการ์ดนักลงทุนจิ๋วการ์ดสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นสุ่มรูปแบบการลงทุนอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นฝากเงินประจำปี1ปีฝากเงินประจำ1ปีได้เงินมา20บาทเราก็ได้รับเงินจากนายธนาคารหรือซื้อหุ้นนะครับบริษัทที่กำลังเติบโตราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับได้เงิน300บาทหรือถ้าเป็นโชคร้ายหน่อยเราถือหุ้นที่กำลังลดอยู่ราคาลดอยู่เศรษฐกิจชะลอตัวเสียเงิน100บาทนะครับก็จะแล้วแต่ชะตาโชคชะตาของเราว่าจะได้เงินหรือเราจะเสียเงินนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่5ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ
1: การจบเกมเมื่อมีผู้เล่นคนใดถือเส้นชัยก่อนถือว่าเกมจบทันที
0: อ่ะเราจะหาผู้ชนะได้หรือยัง
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วคือผู้ที่เข้าเส้นชัยใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะครับผู้ที่ชนะตัดสินจากตรงนี้อันนี้คือเส้นชัยเราเนาะผู้ที่ชนะตัดสินจากอะไรเรียงลำดับนะครับก็คือผู้ที่ทำวัตถุประสงค์ที่เราได้จับการ์ดไว้เริ่มต้นถ้าทำสำเร็จนะครับก็ชนะนะครับแต่ถ้า6คน5คนในกลุ่มทำสำเร็จหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนักเรียนจะต้องไปดูข้อที่2ผู้ที่ซื้อของในการ์ดเติมขวัญได้มากที่สุดนะครับก็เป็นผู้ชนะแต่ถ้าเท่ากันอีกนะครับเราจะต้องมานับเงินออมว่าใครมีเงินออมมากที่สุดนะครับถ้าใครมีเงินออมมากที่สุดเกมนั้นก็คือจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ต่อไปผู้เล่นสามารถออมเงินได้ทุกครั้งที่ถึงตาของตัวเองเล่นนะครับโดยก่อนเวลาที่เราจะเล่นใช่ไหมเราก็บอกนายธนาคารว่าเราจะออมเงิน20บาท100บาทหรือเลือกที่จะไม่ออมก็ได้นะครับแล้วแต่ความสมัครใจของพวกเราเลยและสุดท้ายคือหากเงินสดหมดนะครับสามารถถอนเงินออมได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทต่อครั้งตัวอย่างเช่นเราออมไว้200บาทเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทโดยนักเรียนจะได้เงินไปแค่100บาทเท่านั้นนะครับนี่คือกติกาที่พวกเราจะต้องเล่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมเล่นไปกับนักเรียนต้นทางได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการเล่นบอร์ดเกมแล้วนะครับเมื่อเราเล่นแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดนะครับโดยเขียน1เลยความรู้สึกที่ได้เล่นบอร์ดเกมนะครับลองระดมความคิดดูว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับช่องที่2จุดเด่นของเกมนี้คืออะไรเมื่อเราเล่นแล้วจุดเด่นมีอะไรบ้างและจุดที่ต้องพัฒนาของเกมนี้จะต้องเป็นอย่างไรสุดท้ายคือจะนำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราเล่นไปเนี่ยไปปรับใช้ในเกมของตนเองอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมการระดมความคิดสักครู่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนเล่นบอร์ดเกมแล้วนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับสะท้อนคิดและระดมความคิดกันใน4ช่องนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวขอสุ่มถามกลุ่มที่2ก่อนนะครับอ่ะกลุ่มที่2ครับว่าอย่างไรบ้างความรู้สึกหลังจากที่เล่นบอร์ดเกมครับ
1: ค่ะส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกสนุกได้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูเนี่ยเล่นเป็นธนาคารค่ะก็เลยต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างเยอะค่ะ
0: ครับผมแล้วจุดเด่นของเกมนี้ครับ
1: หนูมองว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการออมใช้จ่ายให้บรรลุเป้าหมายค่ะ
0: ต่อไปจุดที่ต้องพัฒนาของเกมนี
1: ้หนูรู้สึกว่ากติกาเนี่ยค่ะสามารถทำให้ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นค่ะในการซื้อของต่างๆแล้วก็ส่วนตัวนะคะหนูมองว่าควรจะเพิ่มงานวาดที่เป็นด้วยมือมนุษย์จริงๆค่ะเพื่อเพิ่มเสน่ห์ของบอร์ดเกมใน

0: องของหนูเนี่ยค่ะบอร์ดเกมไม่ใช่แค่เกมที่เล่นค่ะแต่ว่าคือเกมที่ผู้ทำเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าความคิดของตัวเองลงไปค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายเราจะนำเกมนี้ไปปรับใช้กับกลุ่มของตนเองอย่างไรครับ
0: ก็อาจจะเป็นการสร้างจุดเด่นให้เกมค่ะทำให้ไม่เหมือนใครอาจจะกำหนดธีมค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3แล้วกันกลุ่มที่3เชิญครับความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นบอร์ดเกมครับ
2: ก็สนุกนะครับได้ความรู้ในการเล่นเกมแล้วก็ได้วางแผนเยอะมากเลยครับ
1: จุดเด่นของเกมนี้ครับ
2: ก็ได้คิดได้วางแผนในการออมเงินทำให้เกมนี้ไม่น่าเบื่อเลย
1: ครับจุดที่ต้องพัฒนา
2: ก็อาจจะตัวบอร์ดเกมเองนะครับอาจจะเล็กเกินไปรวมไปถึงตัวอักษรด้วยคร
1: ับ ตัวอักษรเล็กไปเนาะและสุดท้ายจะนำไปปรับใช้กับกลุ่มของตนเองอย่างไรบ้างครับ
2: ผมก็อาจจะเพิ่มคำถามให้ได้คิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วก็ปรับความสวยงามในตัวเกมครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมของเราต่อไปเราจะต้องลงมือนะครับออกแบบบอร์ดเกมนะครับในกระดาษรูปของเราเนาะซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องนำกระดาษของตนเองนะครับสิ่งที่เราได้วางแผนในชั่วโมงที่แล้วนะครับลงในกระดาษรูปเนาะและนำเสนอในชั่วโมงหน้านะครับทีนี้คำถามชวนคิดถามว่าการทำงานร่วมกันของกลุ่มวันนี้นะครับในการเล่นเกมหรือการร่วมมือกันก็ตามนะครับมีอะไรที่ทำได้ดีหรือควรพัฒนาบ้างนะครับขอสุ่มถามเป็นกลุ่มที่มีเลขที่8อยู่ครับลองดูครับกลุ่มที่3ว่ายังไงบ้างครับจากการที่เราทำงานร่วมกันเล่นเกมร่วมกันมีอะไรที่ทำได้ดีมีอะไรที่ยังต้องพัฒนาบ้างครับ
3: ครับก็ในวันนี้สิ่งที่ทำได้ดีก็คือการวางแผนร่วมกันครับ
1: ก็คือการวางแผนร่วมกันนะครับมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหม
3: มีอยู่บ้างครับ
1: ครับมีอะไรเอ่ย
3: การจัดสรรเวลาแล้วก็การ
1: จัดสรรเวลาใช่ไหมครับมีอะไรอีก
3: การใช้เงิน
1: การใช้เงินเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมครับขอบคุณมากนั่งลงได้อีกหนึ่งคนนะครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยลองดูครับจากการเล่นเกมการทำงานกลุ่มร่วมกันในวันนี้นะครับอะไรบ้างที่ทำได้ดีหรืออะไรบ้างที่ยังต้องปรับปรุงครับในการพัฒนาต่อไป
4: ค่ะอันที่ทำได้ดีนะคะก็คือได้มีการวิเคราะห์ในการใช้เงินในการเล่นเกมค่ะ
1: ครับผม
4: ส่วนที่พัฒนานะคะก็คือควรคิดให้รอบครอบก่อนที่จะแบบจ่ายตังค์หรือออมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้คำถามสรุปบทเรียนนะครับคำถามถามว่าหากจะต้องทำบอร์ดเกมจริงๆนะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรนะครับขอถามคนเดียวเลขที่14ครับอยู่ไหนเอ่ยเลขที่14ลองดูครับอะไรคือสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดอะไรเอ่ย
5: อาจจะเป็นการตกแต่งการวางกฎแล้วก็การดำเนินเกมครับ
1: ทั้งหมดเลยนี่ใช่ไหมทำไมเราจึงคิดว่ามันยาก
5: เพราะว่าถ้าเราวางกฎไม่ดีอาจจะทำให้เกมเสียสมดุลได้ครับ
1: ยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ขอบคุณมากทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับในวันนี้นักเรียนได้ทดลองเล่นบอร์ดเกมต้นแบบนะครับเพื่อเรียนรู้โครงสร้างกติกาและองค์ประกอบที่ทำให้เกมสนุกและเข้าใจง่ายจากการเล่นนักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของเกมพร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมของกลุ่มตนเองนอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงผลงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บอร์ดเกมมีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมของฉันและสะท้อนคิดความฉลาดรู้ทางการเงินสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณครับ

โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่า

0: แต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาและกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและ วันนี้นะคะคุณครูจะเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียนเกี่ยวกับสารคดีเชิงประวัติได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นมาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูจะเติมเต็มความรู้อะไรบ้างดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะคือนักเรียนต้องสามารถระบุกลวิธีการใช้ภาษาในการเขียนสารคดีเชิงประวัติที่ปรากฏในงานเขียนของตนเองได้นะคะดังนั้นงานเขียนที่หนูเรียบเรียงมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาไประบุว่านักเรียนได้ใส่กลวิธีอะไรไปหรือใครยังไม่มีลูกเล่นในการใช้ภาษาหนูต้องเติมกลวิธีทางภาษาเข้าไปนะคะต่อไป2คือใช้กลวิธีทางภาษาในการเขียนสารคดีชีวประวัติได้อย่างเหมาะสมดังนั้นหมายความว่างานของหนูทุกคนจะต้องมีกลวิธีอย่างน้อยม.3แล้วก็ต้องอย่างน้อย3กลวิธีละกันนะคะนับตั้งแต่กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องรวมไปถึงการใช้กลวิธีในเนื้อหาต่างๆ

0: ึ่งเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งรายละเอียดนะคะว่าทำยังไงและ3คือเคารพและให้เกียรติเจ้าของชีวประวัตินะคะการเอ่ยถึงบุคคลอื่นเราจะต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิส่วนบุคคลเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดเป็นทักษะต่อไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมเรียนรู้ไปหรือยัง
1: พร
0: ้อมกันนะถ้าพร้อมแล้วมาดูค่ะวันนี้คุณครูมีงานของคนอื่นนะคะคืออ่านงานเขาพัฒนางานเรามาให้พิจารณากันสักหน่อยค่ะโดยคุณครูจะนำชื่อชีวประวัตินะคะจากนิตยสารคอคนนะคะเด็กๆ ดูนะครูมีทั้งหมด4ชื่อด้วยกันดูว่าหนูจะชอบชื่อใดมากที่สุดโดยชื่อแรกนะคะก็คือมาลีบุญสิริพันธ์ดูนะนี่เป็นเพียงชื่ออย่างเดียวนะคะต่อไป2คืออิสรภาพบนกลิ่นสาบนวมบัวขาวบัวบัญชาเมฆรู้จักคนนี้ไหมนะคะต่อไปตันภาสกรนาทีบุรุษผู้ไม่เคยตันชอบชื่อนี้หรือเปล่าต่อไปวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสาจากชื่อ4ชื่อนี้ค่ะคุณครูอยากลองให้นักเรียนพิจารณานะคะแล้วลองเลือกดูสิคะว่าชื่อใดถูกใจเราที่สุดลองดูนะคิดได้ยังเลือกได้ยังเลือกได้แล้วงั้นขอสำรวจค่ะทุกคนคะเดี๋ยวช่วยดูนะคะยกมือนะถ้าใครชอบชื่อนี้มาลีบุญสิริพันธ์เรียบง่ายตั้งชื่อง่ายดีเข้าใจง่ายเลยว่าพูดถึงชีวประวัติของใครใครชอบชื่อนี้ยกมือขึ้นนักเรียนปลายทางมีไหมลูกกริบเลยหนูไม่ชอบชื่อนี้อ่ะไม่เป็นไรมาดูชื่อที่2 อิสรภาพบนกลิ่นสาบนวมบัวขาวบัวบัญชาเมฆใครชอบชื่อนี้ยกมืออุ้ยชอบหลายคนเลยเอาละค่ะเอามือลงต่อไปชื่อตันภาสกรนาทีบุคคลบุรุษผู้ไม่เคยตันใครชอบชื่อนี้คะยกมือขึ้นมีไหมเอ่ยชอบใช่ไหมลูกมี2คนนะคะและชื่อสุดท้ายวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสามีใครชอบไหมคะมีคนชอบ3คนนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูชอบชื่อใดกันบ้างนี่คือชีวประวัตินะคะจากคอลัมน์1ของนิตยสารคอคนที่จะเผยแพร่ชีวประวัติและอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญนั่นเองคราวนี้ค่ะคุณครูก็นอกจากจะให้หนูลองพิจารณาถึงความชอบแล้วเนี่ยครูอยากทราบเหตุผลค่ะว่าเลือกบุคคลนั้นเลือกชื่อเหล่านั้นเพราะอะไรนะคะคุณครูอยากถามขอเจาะจงได้ไหมเมื่อกี้ครูแอบเห็นเด็กๆยกมือกันแล้วครูจำได้ว่าใครชอบชื่อไหนบ้างงั้นครูสุ่มแบบเจาะจงขอเลือกเป็นพงศกรพงศกรยืนขึ้นค่ะกลุ่ม2ค่ะเพื่อนๆปลายทางอยากรู้ใช่ไหมคะว่าพงศ์จะเลือกใครไหนหนูบอกสิว่าเลือกชื่อไหนคะ
2: อิสรภาพบนกลิ่นสาบนวมบัวขาวบัวบัญชาเมฆครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: ชอบชื่อครับ
0: ชอบชื่อชอบตรงไหนลูก
2: บัญชาเมฆครับ
0: อ๋อชอบชื่อตัวบุคคลนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนานๆเพื่อนจะจับไมค์ตอบคุณครูในรายวิชาภาษาไทยนะคะต่อไปนะคะขอเลือกอีกสัก2คนเลือกเป็นพี่พัทค่ะพี่พัทเลือกใครคะชอบชื่อไหนเอ่ย
3: ตันภาสกรนาทีครับ
0: ตันภาสกรนาทีบุรุษผู้ไม่เคยตันเพราะอะไรคะลูก
3: ชอบตรงบุรุษที่ไม่เคยตันผู้ไม่เคยตันครับ
0: ใช่ไหมครับชอบข้างล่างใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือเล่นคำว่าตันกับไม่ตันนั่นเองเนาะก็น่าสนใจค่ะอีกสักคนดีไหมเอ่ยดีเนาะครูมองหาใครดีนะไปกลุ่ม5กันดีกว่ากลุ่ม5ครูเลือกอาชิระค่ะอาชิระคะชอบชื่อไหนคะลูก
4: ชอบบัวขาว
0: ชอบบัวขาวนะคะเพราะอะไรคะ
4: เป็นชื่อนักมวยครับ
0: เป็นชื่อนักมวยผมชอบบุคคลอยู่แล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยการตั้งชื่อนะคะเด็กๆคะนี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในวันนี้ทีนี้เด็กๆลองสังเกตสิว่าจริงๆแล้วชื่อเหล่านี้ค่ะมีกลวิธีการตั้งยังไงบ้างอย่างชื่อแรก วิธีการตั้งง่ายไหมลูกง่ายก็คือระบุชื่อตรงไปตรงมานะคะ2เป็นยังไงบ้างตรงนี้บอกอะไรเกี่ยวกับบัวขาวคะอิสรภาพบนกลิ่นกลิ่นสาบนวมบอกอะไรลูกประสบการณ์เกี่ยวกับการชกมวยนะคะอาชีพนักมวยนั่นเองต่อไปตันภาสกรนาทีบุกบุรุษผู้ไม่เคยตันมีการตั้งชื่อยังไงคะมีการเล่นคำมีการเล่นคำคำว่าตันกับไม่ตันและสุดท้ายค่ะวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสาคิดว่ามีการตั้งชื่อแบบไหนคะลูกมันมีวิธีการคิดยังไงคะเนี่ยมี3คนที่ชอบชื่อนี้ใช่ไหมดูเป็นเนื้อเรื่องว่าเป็นเรื่องราวของรุ่งแล้วมันเกี่ยวข้องกับความรู้เดียงสาของบุคคลนี้ในบทบาทของแม่นะคะก็จะได้เห็นว่ามันมีกลวิธีที่หลากหลายเด็กๆสามารถใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อตั้งชื่อให้น่าสนใจได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าหนูจะเลือกกลวิธีแบบใดนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาเติมเต็มความรู้เพื่อให้งานของหนูสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงไหนช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะให้เด็กๆเติมกลวิธีการใช้ภาษาซึ่งเปรียบเหมือนกับผงชูรสที่จะชูรสชาติงานเขียนของหนูให้น่าอ่านมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้เติมเต็มอะไรไปในงานเขียนตัวเองบ้างโดยหนึ่งเลยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ชื่อเรื่องตรงนี้นักเรียนต้นทางปลายทางมีใครตั้งชื่อเรื่องมาแล้วบ้างมีไหมเอ่ยวันนี้นักเรียนอาจจะตัดสินใจใช้ชื่อเดิมหรือเกิดไอเดียใหม่ๆก็ไม่เป็นไรเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ครูมีกระดาษให้นักเรียนเปลี่ยนได้เสมอค่ะจะแก้กี่ร่างก็ได้จะแก้กี่ดราฟก็ได้ส่วนนักเรียนปลายทางคะถ้านักเรียนเขียนลงสมุดได้ก็จะดีมากๆค่ะเพราะว่าการแก้ไขเนี่ยครูเชื่อว่าเด็กๆจะเกิดการเปลี่ยนใจแน่ๆถ้าเกิดอ่านวนกลับไปและอยากจะแก้ไขก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการชื่อเรื่องนะคะนักเรียนสามารถที่จะตั้งแบบตรงไปตรงมาได้อย่างเช่นเอาชื่อมาตั้งเลยนะคะทำให้รู้ว่าใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรเช่น อเล็กเฟอร์กูสันอัตชีวประวัติตรงนี้มีชื่อต่อด้วยประเภทของงานเขียนทำให้รู้ว่าบุคคลนี้เป็นผู้เขียนอัตชีวประวัติของตนเองก็ง่ายๆตรงๆเลยนะคะหรือหนูอาจจะตั้งชื่อว่าชีวประวัติของน้าแอดคาราบาวก็ได้นะลูกหรือจะเป็นชื่อไทยบวกภาษาอังกฤษเช่นเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะก็จะทำให้เห็นว่าบุคคลนี้มีความเป็นสากลทำได้เช่นกันนะคะหรือบอกว่าครูขาหนูอยากได้การเล่นสำบัติสำนวนได้ค่ะอย่างเช่นสีจิ้นผิงมังกรเหนือมังกรใครคะเนี่ยรู้จักไหมเอ่ยใครเป็นท็อปประวัติศาสตร์มีไหมเอ่ยบอกครูสิประธานาธิบดีของจีนนักการเมืองนั่นเองแล้วใช้คำว่ามังกรเหนือมังกรก็บ่งบอกถึงความเป็นชาติมังกรใช่ไหมคะและตัวสำรองวงเล็บสแปร์นะคะตรงนี้เป็นงานเขียนของเจ้าชายแฮร์รี่เนาะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายแฮร์รี่ในราชวงศ์อังกฤษนะคะก็จะทำให้เห็นว่ามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กับคำว่าตัวสำรองนะคะลองดูแล้วกันค่ะมีใครตั้งในลักษณะนี้มาซึ่งก่อนหน้านี้คณะเรียนปลายทางคะมีเพื่อนจากต้นทางเนี่ยได้นำงานมาให้ครูตรวจมาแล้วบ้างก็ได้เห็นถึงการใช้ข้อความนะคะก็คือการตั้งชื่อในลักษณะการเล่นสำนวนเดี๋ยวคุณครูจะพยายามนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต่อไปค่ะ3หรือนักเรียนจะตั้งแบบเรื่องสั้นหรือนวนิยายก็ได้นะคะทำให้เกิดดูเหมือนกับเป็นเรื่องราวใครเคยอ่านนวนิยายบ้างลูกอย่างเช่น อะไรนะระบำดวงดาวชีวิตคนสู้งานอะไรแบบนี้ไปคราวนี้ตัวอย่างก็จะเป็นเกิดในวังปารุสแสดงว่าบุคคลนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับรั้ววังแน่ๆใช่ไหมคะหรือชีวิตเหมือนฝันดูเหมือนนิยายไหมแล้วก็ต่อท้ายด้วยเจ้าของชีวประวัติก็คือคุณหญิงมณีสิริวรสารนะคะเห็นไหมหนูสามารถตั้งชื่อในลักษณะนี้ได้นะคะหรือหนูบอกว่ายังค่ะยังหนูไม่โดนใจมีต่อค่ะหรือหนูจะเลือกเป็นเขียนเป็นถ้อยคำก็ไ เป็นถ้อยคำหรือวลีเรียงที่บ่งบอกถึงเนื้อเรื่องอย่างเช่นพูดถึงเด็กวัดดอนเรื่องเด็กวัดดอนชีวิตความฝันและการลงทุนหมายความว่าหนูจะต้องตกผลึกความคิดมาให้ได้ว่าบุคคลคนนี้เขามีเส้นทางชีวิตยังไงอย่างเรื่องแรกพูดถึงชีวิตพูดถึงความฝันและปิดท้ายด้วยการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นอาชีพของเขาทำให้ผู้อ่านชื่อเรื่องปุ๊บรู้เลยว่าบุคคลนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะต่อไปหรือจะเป็นวันนี้ของรุ่งวันที่แม่รู้เดียงสานะคะก็คือมีส่วนขยายเกี่ยวกับวันนี้ของรุ่งลองดูนะตอนนี้เด็กๆเริ่มคุ้นคิดกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะใช้ชื่ออะไรดีนะคะมาอีกสักหนึ่งค่ะอีกหนึ่งกลวิธีนะคะก็คือการตั้งชื่อโดยการใช้คำหลักแล้วก็ใช้ประโยคหรือประโยคหลักก็ได้แล้วก็นำส่วนขยายมาขยายเนื้อความอย่างเช่นสุขเศร้าเคล้าน้ำตากว่าจะมาเป็นเทพนะคะลองดูนะคะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเราตกผลึกมาเป็นข้อความเป็นคำสั้นๆแล้วก็ขยายออกมาว่าหมายถึงอะไรหรือจะเป็นชานกะเลพ่อเมืองแม่ห้องสอนคนแรกแบบนี้ก็ได้ลูกอย่างบางคนเลือกเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะอาจจะตั้งชื่อบุคคลแล้วขยายว่านักดนตรีแห่งชีวิตก็ได้ลูกนะคะพอจะมีแนวคิดเพิ่มเติมขึ้นบ้างยังได้ไอเดียแล้วนะคะต่อไปคราวนี้ค่ะในส่วนของเนื้อหาครูก็อยากจะให้เด็กๆมาลองสังเกตนะคะว่าเนื้อหาที่หนูเรียบเรียงมาเนี้ยมีกลวิธีใดปรากฏอยู่บ้างหรือใครยังไม่เติมกลวิธีใดไปก็ลองใส่กลวิธีเหล่านี้เข้าไปนะคะบางคนอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาบุคลิกแบบตรงๆเราก็สามารถใช้ถ้อยคำที่มีความหมายแบบตรงตัวตามความต้องการอย่างเช่นบางครั้งเราอยากสื่อสารเจตนาโดยตรงใช่ไหมลูกว่าหนูอยากให้เห็นมุมมองนี้หนูอยากให้ผู้อ่านตระหนักอะไรนักเรียนสามารถใช้ข้อความตรงๆได้เลยหรือจะเป็นการใช้คำร่วมสมัยสำหรับเด็กวัยรุ่นเนาะให้ผู้อ่านวัยรุ่นเข้าใจหรือจะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะตรงนี้มันเป็นกลวิธีก็จริงแต่มันเป็นวิธีการที่นักเรียนควรทำและการหลักคำสุดท้ายก็คือไม่ขยายคำซ้ำซ้อนนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าหนูจะสามารถใช้ภาษาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างดูนะถ้าหนูจะใช้ข้อความตรงไปตรงมาอย่างเช่นข้อความนี้บอกว่าชีวิตของสืบสอนให้เราตระหนักว่าตรงนี้ผู้อ่านไม่ต้องตีความแล้วเพราะเราสื่อสารตรงๆเลยว่าเราต้องการอะไรจะสื่ออะไรจากชีวประวัตินะคะส่วนต่อไปถ้าเป็นคำร่วมสมัยเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนพยายามดูนิดนึงนะคะคำร่วมสมัยเนี่ยสามารถใช้เป็นคำแสลงได้คำทับศัพท์ได้แต่เด็กๆต้องดูว่าบุคคลนั้นเนี่ยหนูจะต้องให้ความเคารพให้เกียรติหรือจะต้องยกระดับภาษาสูงขึ้นหรือไม่เพราะว่าการใช้คำร่วมสมัยมีแนวโน้มที่จะทำให้ภาษาของหนูอะค่ะมันตกลงไปก็คืออยู่ในระดับที่กึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการแสดงว่าบุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลที่แบบเป็นแนวในแนวบันเทิงหรือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับหนูก็ได้นะคะถึงจะเหมาะกว่านะสำหรับถ้อยคำแบบนี้นะคะดูอย่างข้อความนี้เธอเป็นนักแสดงสาวที่น่าจับตามองคำนี้ไม่ใช่คำทางการนะคะเพราะจับตามองเป็นความหมายโดยในใช่ไหมดังนั้นคำนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหนูต้องการความไม่เป็นทางการเท่าไหร่และยังปลูกต้นรักแปลว่าอะไรคะมีความรักนะคะใช้ข้อความแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อความของบุคคลที่เรารู้สึกว่าเป็นในเชิงบันเทิงนะคะสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่นกับพระเอกร่วมค่ายก็คือค่ายเดียวกันนั่นแหละถ้อยคำวลีแบบนี้เขาเรียกว่าภาษาร่วมสมัยดังนั้นใช้ได้แต่นั่นหมายความว่าระดับภาษาของหนูจะลดลงนะต่อไปข้อนี้เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่ทำให้งานหนูมีความเป็นทางการขึ้นและมีความกระชับขึ้นหลีกเลี่ยงคำนี้นะคะลูกดูนะเขาได้ทำการอะไรคัดค้านการกระทำที่ขัดต่อการอนุรักษ์มีใครใช้ไหมลูกหรือไม่ทำการก็ดำเนินการ เขาได้ดำเนินการรับประทานอาหารหนูอยากทำอะไรหนูทำไปเลยลูกอย่ามัวแต่ดำเนินการอย่ามัวแต่ทำการเพราะคำเหล่านี้คือคำฟุ่มเฟือยเมื่อภาคเรียนที่หนึ่งเราก็จับผิดคำเหล่านี้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นหนูน่าจะสามารถเข้าใจได้เนาะต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังก็คือไม่ใช้คำซ้ำซ้อนค่ะก็คือสมมติหนูใช้คำว่าแล้วก็หนูจะต้องไม่แล้วก็ทั้งข้อความในหนึ่งย่อหน้าย้อนกลับไปอ่านถ้าหนูเจอเนี่ยเขาเรียนจบแล้วทำงานในกรมป่าไม้แล้วก็กลับไปเรียนต่ออีกครั้งแล้วก็กลับมาทำงานที่เดิมอีกเป็นไงมันฟังแล้วมันรู้สึกยังไงลูกมันดูซ้ำๆเนาะมันดูซ้ำๆแล้วสามารถเปลี่ยนได้เขาเรียนจบแล้วจึงไปทำงานในกรมป่าไม้เปลี่ยนเป็นยังไงดีอ่ะจากนั้นจากนั้นจึงกลับไปเรียนต่ออีกครั้งก่อนที่จะกลับมาทำงานที่เดิมก็คือหลักคำให้มากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้งานของเราดูไม่น่าเบื่อนะคะต่อไปในส่วนของประโยคบ้างนะคะประโยคหนูคำนึงถึงอะไรบ้างดูนะหนูต้องใช้ประโยคที่มันกระชับชัดเจนและการใช้คำเชื่อมคำนึงถึงเอกภาพและสัมพันธภาพในข้อความและระหว่างย่อหน้าด้วยรวมไปถึงหลีกเลี่ยงสำนวนต่างประเทศนะคะสำหรับงานนักเรียนต้นทางที่คุณครูได้ตรวจไปบ้างแล้วเนี่ยจะเจอส่วนที่ข้อที่3มาเยอะสุดดังนั้นมาคุยกันก่อนนะคะมาสังเกตกันนิดหนึ่งอ่ะอย่างข้อความนี้ทำยังไงให้ภาษากระชับขึ้นอย่างเช่นจะบอกว่าเขาสนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อในต่างประเทศกับเขาสนใจศึกษาต่อที่ต่างประเทศอันไหนกระชับและได้ใจความที่สุดมันดูสั้นเนาะมันดูเหมือนกับว่าเอ๊ะครูขามันจะกระชับไหมมันกระชับแน่นอนนักเรียนสังเกตคำนี้ค่ะที่จะนะคะที่จะในการคำเหล่านี้เติมขึ้นมาถามว่าความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัดออกความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเหมือนกันดังนั้นไหนลองอ่านงานตัวเองพบเมื่อไหร่ตัดมันออกลูกตัดมันออกนะคะเพราะนี่คือคำฟุ่มเฟือยที่จะทำให้ประโยคของเราเยินเยอและคำบางคำลูกถ้าสมมุตินะคะครูมีคำว่าศึกษาและถ้าครูตัดเล่าเรียนออกมันเป็นยังไงความหมายจะเปลี่ยนไหมลูกไม่เปลี่ยนมันเป็นคำซ้อนแบบไม่ทางการนะลูกดังนั้นมองงานตัวเองสิว่างานตัวเองมีคำซ้อนเหล่านี้อยู่ไหมให้ตัดออกนะคะลูกพอเข้าใจเนาะต่อไปมาดูส่วนที่เป็นคำเชื่อมกันบ้างรวมไปถึงนอกจากคำเชื่อมแล้วนี่คุณครูจะพูดรวมไปถึงเอกภาพและสัมพันธภาพนะลูก 1. มองถึงเอกภาพหมายถึงพูดถึงเรื่องเดียวกัน 2. สัมพันธภาพหมายถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหานะคะทั้งย่อหน้าใจความสำคัญคุณครูไฮไลท์ไว้แล้วโตขึ้นมาหน่อยผมก็รู้ว่าเป็นหลานนายเลิศวงเล็บหรือพญาภักดีนรเศรษฐ์คนละคนกับในล้ำนะนะคะก็เขาขยายความต่อว่าบุคคลนี้คือใครก็จะบอกว่าเจ้าของบริษัทรถเมล์และเรือเมล์ที่วิ่งในคลองแสนแสบด้วยดังนั้นส่วนตัวนี้ค่ะเป็นการสรุปเนาะดังนั้นผมขึ้นรถเมล์ไปกับญาติทางพ่อที่เป็นป้าพอกระเป๋ารถเมล์มาเก็บค่าโดยสารผมก็บอกว่าเราเป็นหลานของนายเลิศต้องเสียเงินด้วยหรือคุณป้าก็ต้องรีบจ่ายค่าโดยสารอย่างรวดเร็วเพราะนักเรียนสังเกตนะมันจะมีส่วนขยายเยอะหน่อยดังนั้นเวลาขยายอะค่ะให้ขยายส่วนที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นดังนั้นเนี่ยผมทำอะไรมันจะไปขยายเหตุผลข้างหน้านะคะแล้วก็มีคำว่าเพราะตรงเนี้ยมันจะไปขยายเหตุผลข้างหน้าด้วยเช่นกันดังนั้นสังเกตให้สังเกตอย่างนี้ลูกหนูวงกลมหนูนำเสนอเวลาหนูเขียนเนี่ยหนูต้องย้อนกลับไปอ่านว่าหนูใช้สันธานไปแล้วกี่ตัววงกลมหรือไฮไลท์ก็ได้ค่ะแล้วหนูสังเกตว่าหนูใช้คำบ่อยไปไหมนะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมมันมีคำว่าหรือดังนั้นเพราะนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีอันไหนที่ซ้ำซ้อนแต่มันจะเป็นการขยายแบบต่อเนื่องกันดังนั้นตัวนี้จะมีความเป็นเอกภาพและสัมพันธภาพคือพูดถึงความสัมพันธ์ของหลานชายคนนี้เป็นหลานของนายเลิศหรือพญาภักดีนรเศรษฐ์นั่นเองจะไม่หลุดประเด็นไปเรื่องอื่นเลยนะคะนี่คือ จุดสำคัญที่คุณครูอยากให้หนูสังเกตเนาะว่าทำยังไงคะให้หนูมีใจความแค่หนึ่งใจความคือระบุให้ได้ค่ะว่าย้อนในนี้หนูจะพูดถึงความสัมพันธ์บทบาทของหลานชายในเลิศใช่ไหมดังนั้นหนูก็ต้องมีส่วนขยายรองรับแต่ห้ามพูดประเด็นอื่นนะคะต่อไปมาดูส่วนที่3คือหลีกเลี่ยงสำนวนหรือประโยคภาษาต่างประเทศหนูดูนะประโยคบอกว่าฉันถูกรักโดยสัตว์เลี้ยงที่เก็บมาข้างทางที่รักทำยังไงดีให้มันกลายเป็นประโยคภาษาไทยประโยคนี้มันเป็นสำนวนต่างประเทศเพราะมันเป็นมีถูกกระทำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะฉันถูกรักโดยสัตว์เลี้ยงที่เก็บมาข้างทางถามว่าประธานคือใครหล่อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นประธานสัตว์เลี้ยงทำอะไรกรรมหรือกรรมอะไรนะสัตว์เลี้ยงทำอะไรนะคะรักรักใครรักฉันก็จะสรุปได้ว่าสัตว์เลี้ยงที่เก็บมาข้างทางรักฉันนักเรียนสังเกตเวลาหนูเขียนประโยคจบหนึ่งประโยคให้หนูมองทีละประโยคว่าเราได้ใช้โครงสร้างแบบประธานกริยากรรมหรือไม่อย่างของนันพัฒน์นะคะขอเอ่ยชื่อเนาะตัวอย่างนักเรียนสังเกตของหนูหนูขึ้นต้นด้วยคำนามแต่มันเป็นนามที่ถูกกระทำนั่นแหละค่ะมันก็เลยจำเป็นจะต้องสลับตำแหน่งกันแค่นั้นเลยนะคะอ่ะนักเรียนปลายทางคะเป็นไงบ้างครูเติมความรู้ให้พอสมควรแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการปรับและพัฒนางานเขียนในวันนี้นะคะนักเรียนคะไปต่อไหมลูกไปต่อนะไปต่อโอเคไปท้าทายความคิดเอาละค่ะหลังจากได้กลวิธีการเขียนไปแล้วนะคะเราจะมาแต่งแต้มกลวิธีให้งานเขียนสารคดีของเรากันนะคะโดยที่ให้นักเรียนพัฒนางานเขียนโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมพร้อมกับระบุกลวิธีทางภาษาให้ถูกต้องซึ่งครูมีบัตรสำหรับการพิสูจน์กลวิธีทางภาษาให้นักเรียนนะคะนักเรียนได้รับหรือยังนักเรียนปลายทางคะบัตรนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมแต่งแต้มกลวิธีใช่ไหมคะลูกดังนั้นใบนี้หนูจะต้องระบุว่าตัวเองได้ใช้กลวิธีทางภาษาไปกี่กลวิธีแล้วบอกให้ได้ว่ามันอยู่ในข้อความบรรทัดใดนะคะระบุให้ได้แล้วแนบไปกับงานเขียนของหนูค่ะนะคะได้ไหมลูกกลุ่ม2มีความสับสนอะไรหรือเปล่าไม่มีนะแจกงานหรือยังแจกใบงานใบเล็กอยู่ไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวหนูสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าเด็กๆได้ใช้กลวิธีใดไปบ้างและใครที่ยังไม่เสร็จนะคะให้เด็กๆเรียบเรียงให้ได้เก็บความสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นวันนี้ครูจะได้เห็นหนึ่งเลยคือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์สองระบุกลวิธีได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะไป

0: ักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงกันบ้างคะต้องพูดเสียงค่อยนะคะเนี่ยกลัวรบกวนนักเรียนแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างจากนักเรียนต้นทางนะคะมาให้ดูกันค่ะว่าเด็กๆใช้กลวิธีภาษาอย่างไรกันบ้างโดยคุณครูอยากจะนำเสนอการตั้งชื่อนะคะการตั้งชื่อเรื่องว่าเด็กๆนำเสนออย่างไรบ้างครูสนใจกลวิธีของบุญญนุชค่ะเชิญนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้รู้หน่อยค่ะหนูใช้กลวิธีอย่างไร
1: ใช้กลวิธีการตั้งชื่อด้วยวลีที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะค่ะ
0: แล้วหนูตั้งชื่อว่ายังไงคะลูก
1: ต้นแบบแห่งความพอเพียงค่ะ
0: ต้นแบบแห่งความพอเพียงนะคะโดยนำลักษณะของบุคคลต้นแบบมาตั้งเป็นชื่อเรื่องน่าสนใจมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจริงๆแล้วหลายคนก็ใช้กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องจากคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลต้นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากที่เดินสำรวจมาคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกลวิธีในการเขียนกันบ้างค่ะขอดูบุคคลหนึ่งน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการใช้โวหารการเขียนนะคะขอเป็นเกวรักษ์ค่ะลูกนำเสนอหน่อยหนูใช้โวหารอะไรไปบ้าง
2: ใช้โวหารการพันธนาค่ะ
0: พันธนาคือการพูดให้เกิดภาพหนูช่วยอ่านส่วนนำให้ครูฟังหน่อยซิส่วนที่ปรากฏการพรรณนาใช่ไหมลูกค่ะ
2: ท่ามกลางโลกศิลปะที่เต็มไป

0: ยสีสันและความงดงามมีศิลปินแม้จะไม่ได้รับการยอมรับแต่กลับเป็นแสงสว่างที่สว่างให้กับวงการศิลปะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนักเรียนคะสังเกตคำว่าสีสันสังเกตคำว่าแสงสว่างคำเหล่านี้ทำให้เกิดภาพนั่นหมายความว่าเขาใช้ความหมายโดยในด้วยและมีการใช้การหลักการพรรณนาโวหารการพรรณนาทำให้เกิดภาพเหมือนกับอ่านนิยายเรื่องหนึ่งและคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายขอเป็นปานสิทธิ์ลูกปานสิทธิ์ดูสิคะว่าเพื่อนใช้กลวิธีอะไรในการเขียนคะ
2: ใช้กลวิธีความหมายโดยในครับ
1: ค่ะใช้คำว่าอะไรคะ
2: คำว่ามือกีตาร์ครับ
1: มือกีตาร์เป็นการเรียกอาชีพเล่นกีตาร์นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะการเขียนงานเขียนที่มีกลวิธีต่างๆนะคะเป็นการสร้างศิลปะในงานเขียนให้มีมิติมากขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องจำกัดอยู่แค่กลวิธีที่ครูนำเสนอไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้โวหารการเขียนไม่ว่าจะเป็นการพรรณนาการอุปมาหรือการบรรยายประกอบได้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของนักเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเสวนากันต่อนะคะสำหรับงานเขียนฉบับสมบูรณ์ดังนั้นฝากนักเรียนไปเก็บรายละเอียดมาให้ครบถ้วนและระบุกลวิธีมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาประเมินค่าผลงานของแต่ละคนกันค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนคะพักสายตากันหน่อยค่ะเงยหน้าขึ้นมาค่ะพร้อมกับไปพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงชีนิดทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่านมัสการนมัสการหมายถึงการแสดงถึงความอ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะนมัสการแบบไหนถึงจะถูกคะครูออกเสียงว่านมัสการต้องเป็นข้อ1คำตอบก็คือถูกต้องค่ะกอารอการใช้ให้ถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกับการเสวนาชีวประวัติสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำงานเขียนหนูมาประเมินค่าดังนั้นครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียนสมุดภาษาไทยและใบงานสำหรับการประเมินนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะเราจะจัดโต๊ะเป็นกลุ่มและมาร่วมทำกิจกรรมกันนะคะฝากเตรียมห้องเรียนให้พร้อมแล้วกลับมาสนุกกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ
5: บ๊ายบาย

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
2: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
3: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
4: มาค่ะ
3: ทิติมาม
4: าค่ะ
3: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
5: มี
3: ใครหรือเปล่า
5: เราได้รู้เบบติดโควิดโดนกักตัว
6: จริงอ่ะ
5: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
6: หรอกก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
5: ใช
3: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
5: ได้ค่ะ
3: รีบบอกครูนะ
7: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
3: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไปฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
11: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
10: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
11: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
10: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
5: โอเคไป
12: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
13: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
12: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
13: ค่ะ
12: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
13: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค่ะ
12: โอเค
13: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
12: ครับผม
14: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
15: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
14: โอเค
13: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับคณะเพื่อน
10: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
3: ขอบคุณทุกคนมากนะ

0: ิมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วราเทพดีแล้วนะโอเคทีนี้ต้อนรับสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนนี่ภาษาอังกฤษปะ
2: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาติหรือว่าครูตังเมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองนะคะและเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้นะคะเป็นครั้งที่2แล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลมขนาดต่างๆได้นะคะแล้วก็ข้อที่2นักเรียนนะคะสามารถหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่มีขนาดตั้งแต่0องศานะคะจนถึง90องศาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยครูบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้แตกต่างจากคาบก่อนหน้าสักเท่าไหร่เนาะงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมุมที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือตั้งแต่0องศาจนถึง90องศาเลยแต่ว่าขอเอามุมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว3มุมดีกว่านะคะมุมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะ30องศา45องศาและ60องศาครูขอเอา30องศาก่อนละกันเอาทุกค่าเลยนะคะเริ่มจากทุกคนค่ะทรายของ30องศามีค่าเป็น
1: 1ส่วน2
2: เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะค่ะถูกต้องนะคะเศษ1ส่วน2นั่นเองเนาะครูถามต่อเลยดีกว่าแล้วถ้าเป็นคอสของ30องศามีค่าเป็นเท่าไหร่คะโอเคเศษสแควร์รูท3ส่วน2นะคะและสุดท้ายค่ะแทนของมุม30องศามีค่าเป็นถูกต้องนะคะเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3เนาะหรือว่าเราจะคูณสแควร์รูท3ทั้งเศษและส่วนและเขียนใหม่นะคะเป็นเศษสแควร์รูท3ส่วน3ก็ได้แบบที่ครูบอกไว้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดเขียนแบบไหนหรือแบบไหนจะง่ายต่อการคำนวณ

มากกว่าโอเคเนาะไปต่อที่45องศาเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วถ้าเป็นไซน์45องศามีค่าเป็นถูกต้องค่ะเศษสแควร์รูท2ส่วน2เนาะหรือจะเขียนเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท2ก็ได้นะคะต่อไปคอส45องศาค่าจะเป็นยังไงเอ่ยเท่ากันกับไซน์ของ45องศาโอเคนะคะและสุดท้ายแทนของ45องศาทุกคนจำได้ไหมเอ่ยมีค่าเป็น1ถูกต้องได้นะคะเอาไปต่อเนาะเราไปกันไวๆเลยต่อไปไซน์ของ60องศาค่ะมีค่าเท่ากับถูกต้องค่ะเศษสแควร์รูท3ส่วนด้วย2นะคะต่อไปคอสของ60องศาค่ะมีค่าเป็นเก่งมากเศษ1ส่วน2และสุดท้ายค่ะแทนของ60องศาค่ะทุกคนเก่งมากก็คือสแควร์รูท3นั่นเองอ่ะค่าทั้งหมดนี้เราตอบได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วด้วยซึ่งนักเรียนสังเกตเนาะเป็น30องศา45องศาและ60องศาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีมุมต่างๆเพิ่มขึ้นให้อีกนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจว่าทุกคนทำได้แน่ๆครูขอทบทวนเนื้อหาที่คล้ายๆกับคาบที่แล้วสักนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะฝากทุกคนบันทึกตัวอย่างที่1นะคะลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเลยนะคะมีรูปภาพด้วยเนาะทุกคนสังเกตดีๆนะคะงั้นระหว่างนี้ขออ่านโจทย์ไปพลางๆก่อนก็แล้วกันเนาะทุกคนอย่าลืมล็อกโจทย์นะคะแล้วก็บันทึกรูปภาพลงไปด้วยสำหรับตัวอย่างที่1ในวันนี้นะคะจากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ค่ะจงหาค่าของ y บวกกับ z ค่ะก็คล้ายๆกับคาบที่แล้วเนาะถามแค่จงหาค่าของ y บวกกับ z แต่ที่อาจจะแปลกตากว่าเดิมนิดนึงค่ะก็คือทุกคนลองดูรูปก่อนรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดมาให้ตอนนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดมาให้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะว่าทุกคนน่าจะสังเกตเห็นเหมือนกันว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแน่ๆถูกต้องไหมคะแอบถามเพิ่มนักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่กี่รูปโอเคเห็น2รูปเหมือนกันครูขอเรียกเป็นแบบนี้ละกันถ้าเอาง่ายๆก็คือครูเห็นรูปทางซ้ายและรูปทางขวาทุกคนทันไหมคะทางขวาครูขอเติมมุมฉากเข้าไปเองซึ่งเราสามารถเติมได้อยู่แล้วก็ถ้าทางซ้ายเป็นมุมฉากทางขวาก็ต้องเป็นมุมฉากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเส้นตรงธรรมดาเลยนะคะเวลาเราหาคำตอบเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์อยากได้อะไรจากเราเนาะโจทย์อยากได้ y บวกกับ z นักเรียนคะการหา y บวกกับ zเราก็ต้องหาทีละค่าหา y ให้เจอก่อนแล้วก็หา z แล้วเดี๋ยวเราค่อยนำทั้งสองอย่างไปบวกกันโอเคเนาะสเต็ปการทำจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นคล้ายๆกับของคาบที่แล้วที่เราทำกันไปนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนหานักเรียนต้องดูดีๆว่าเรากำลังดูรูปสามเหลี่ยมรูปไหนอยู่โอเคเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังเกตได้เลยมีรูปมาให้2รูปมีมุมที่สนใจเยอะแยะไปหมดเลยนักเรียนต้องระวังดีๆโอเคนะคะทุกคนกลับไปดูรูปอีกรอบหนึ่งทุกคนขาดูรูปทางซ้ายมือให้ครูหน่อยรูปทางซ้ายมือเนี่ยนักเรียนเห็นมุมที่โจทย์สนใจไหมโจทย์กำลังสนใจมุมองศาเท่าไหร่อยู่คะถูกต้องโจทย์กำลังสนใจมุม45องศาถูกต้องไหมคะงั้นแปลว่าถ้าสนใจมุม45องศาตรงเนี้ยอยากจะได้ค่าต่างๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดของ45องศาแต่เราไม่ได้มีรูปเดียวค่ะทุกคนคะดูรูปทางขวามือให้ครูนิดนึงถ้าเป็นรูปทางขวามือโจทย์กำลังสนใจมุมไหนอยู่คะมุม60องศาทุกคนทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจมุม60องศานักเรียนก็ต้องใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดของ60องศาเองทุกคนทันนะคะงั้นเริ่มต้นโจทย์อยากได้ y บวก z ครูขอเป็นแบบนี้ละกันครูขอหา y ให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมคะครูขอหา y ก่อนเลยก็โจทย์อยากได้ y บวก z ไงงั้นเริ่มที่ y ทุกคนคะถ้าอยากได้ y ดูดีๆนะนักเรียนเห็น y ใช่ไหมคะ y คือเส้นตรงกลางเนาะทุกคนเห็นเส้นตรงกลางเนาะครูถามว่า y เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปไหนระหว่างรูปซ้ายหรือรูปขวาเป็นของทั้ง2รูปถูกต้องไหมคะงั้นแปลว่าในสถานการณ์จริงนักเรียนอยากจะหาจากรูปสามเหลี่ยมรูปไหนก็ได้ลองดูนะถ้าครูไปหาจากรูปสามเหลี่ยมรูปซ้ายทุกคนลองดูก่อนมีความยาวด้านไหนที่แบบโจทย์ให้มาแล้วเลยมีบ้างไหมไม่มีค่ะมี y มี z ไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมแล้วถ้าเป็นรูปทางขวาล่ะคะมีความยาวมาให้อยู่ด้านหนึ่งคือ10ทุกคนทันไหมคะ

0: งั้นถ้าครูถามว่าเราอยากหาวายอ่ะนักเรียนควรจะพิจารณาจากรูปซ้ายหรือรูปขวาดีรูปขวาค่ะทุกคนทันไหมคือครูบอกไม่ได้ว่าของจริงนักเรียนจะไปเจอกับอะไรบ้างหรือในข้อถัดไปนักเรียนจะเจออะไรนักเรียนแค่ต้องดูเองว่าก็รูปซ้ายไม่ให้ความยาวด้านไหนมาเลยอ่ะหาวายไม่ได้อยู่แล้วแต่รูปทางขวาค่ะอย่างน้อยก็มี10ทุกคนทันเนาะงั้นครูจะหาวายจากรูปทางขวามือทุกคนทันไหมคะงั้นถ้าเป็นรูปทางขวามืออ่ะทุกคนลองใส่ฉากข้ามชิดให้ครูหน่อยค่ะว่าด้านไหนที่เป็นด้านฉากด้านไหนที่เป็นด้านข้ามและด้านไหนที่เป็นด้านชิดบ้างครูกำลังสนใจ60องศาเนาะด้านฉากคือด้าน10เก่งมากค่ะต่อไปด้านข้ามคือ
1: y.
0: คือ y ถูกต้องค่ะและด้านสุดท้ายด้านล่างก็เลยกลายเป็นด้านชิดงั้นครูถามต่อทุกคนค่ะเราอยากได้ y เราอยากได้ y ก็คือด้านข้ามเนาะโจทย์ให้ด้านฉากมาแล้วข้ามฉากข้ามฉากเหมือนเคยท่องไปแล้วเลยข้ามฉากเราท่องกันเป็นอัตราส่วน sin cos หรือแทนคะ sin งั้นตอนเริ่มครูก็เลยเริ่มด้วย sin ก่อนจะได้ว่า sin นะคะของมุม60องศาเราเขียนเหมือนของเก่าเลยเนาะก็คือด้านข้ามนะคะส่วนด้วยด้านฉากอ่ะแบบที่บอกทุกคนว่าเราเขียนกันแบบย่อๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่วิธีทำของเราจะได้ไม่ยาวจนเกินไปและทุกคนทำได้แน่นอนทันนะคะจากนี้ไปครูขอเป็นคนแทนค่าก่อนแล้วกันไซน์60องศามีค่าเท่ากับ
2: 3/2
0: เก่งมากค่ะเศษสแควร์รูท3เนาะส่วนด้วย2ค่ะต่อไปด้านข้ามค่ะครูเขียนอะไรลงไปตรงด้านข้ามดี
1: y
0: เก่งมากและด้านฉากคือ10ค่ะอีซี่มากครูบอกเลยทุกคนทำได้อยู่แล้วนักเรียนค่ะครูอยากได้ y เฉยๆถูกต้องไหมงั้นครูต้องกำจัด10ถูกต้องไหมคะอ่ะงั้นการกำจัด10ของครูคือคูณด้วย10ตลอดสมการเนาะงั้นถ้าคูณด้วย10ตลอดสมการทางซ้ายค่ะคูณ10เข้าไปเป็น10สแควร์รูท3ค่ะแล้วข้างล่างส่วน2เหมือนเดิมในขณะที่ทางขวาก็จะเหลือ y แค่ตัวเดียวทุกคนตอบให้ครูเลยได้ไหมสรุปว่า y ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมาก5สแควร์รูท3ไหวไหมคะได้เนาะครูอยากได้ z งั้นตอนนี้ใครเขียนเสร็จก่อนทำ z รอครูได้เลยนะคะเท่าที่ดูตอนนี้ก็ต้นทางน่าจะบันทึกกันเรียบร้อยแล้วครูขอไปหา z เลยได้ไหมคะมาเริ่มกันเลยงั้นมี y แล้วเหลือ z ก็จะจบแล้วค่ะอ่ะอยากจะได้ z ครูขอเขียนข้อมูลที่เราทราบแล้วนิดนึงเมื่อสักครู่เราหา y ได้แล้วคือ5คูณอยู่กับสแควร์รูท3ถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนคะถ้าครูอยากจะหา z คำถามถามว่าครูควรจะดูรูปสามเหลี่ยมรูปซ้ายหรือรูปขวาดีก็ต้องรูปซ้ายงั้นรูปซ้ายตอนนี้พอจะมีด้านไหนที่เราทราบความยาวแล้วบ้างไหมคะเรารู้ y แล้วค่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อกี้เราคิด y ได้แล้วไงถูกไหมนี่ไงครูเพิ่งเขียนลงไปเองงั้นถ้าตอนนี้นะคะเรามี y แล้วอยากได้ z นักเรียนทำได้แน่ๆแต่ก่อนจะทำทุกคนใส่ฉากข้ามชิดให้ครูเหมือนเดิมก่อนโอเคงั้นฉากอยู่ไหนนะด้านไหนคือด้านฉากคะด้านที่ไม่กำกับอะไรไว้เลยถูกไหมด้านที่ไม่มี y กับ z ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าตรงนี้คือด้านฉากอ้าวฉากมาแล้วต่อไปด้านข้ามของเราคือด้านไหนคะด้าน y เก่งมากโอเคและด้านสุดท้ายด้าน z ก็เลยกลายเป็น
1: ช
0: ิดเก่งมากงั้นครูมั่นใจว่าทุกคนทำได้คิดดีๆนะให้ข้ามมาค่ะถามหาชิดโอเคเนาะให้ข้ามมาถามหาชิดเราควรจะใช้ไซน์คอสหรือแทนดีคะ
1: แทน
0: เก่งมากเพราะแทนเราท่องกันมาโดยตลอดว่า
2: ข้ามช
0: ิ
2: ด
0: ข้ามชิดโอเคไหมคะงั้นทุกคนตั้งบรรทัดถัดไปได้เลยโอเคเนาะแล้วลองแทนค่าลงไปเองดูอ่ะทุกคนเริ่มเขียนเลยค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันไม่ต้องรอครูนะคะสามารถเขียนเองก่อนได้เลยครูมั่นใจว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะเป็นแทนของ45องศาเนาะเพราะว่ามุมเราสนใจ45องศาแล้วนะคะซึ่งแทนของเราก็คือข้ามชิดตามที่เราท่องกันมาโอเคขอ1คนช่วย

0: ครูแทนข้าได้ไหมคะเมื่อกี้ใครยกก่อนให้กลุ่ม3ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม3ยกก่อนโอเคเพื่อนยกมือเร็วมากนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ออกมาเรื่อยๆไม่ต้องกังวลนะคะโอเคอ่ะถูกต้องนะคะแทน45องศามีค่าเป็น1เนาะด้านข้ามเราก็เพิ่งคิดมา5คูณกับสแควร์รูท3ค่ะและส่วนด้วย Z เก่งมากอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคอ่ะงั้นขอ1คนตอบ Z ให้ครูเลยได้ไหมเสียใจด้วยนะคะกลุ่ม1ยกมือก่อนนะคะโอเคอ่ะเชิญกลุ่ม1ค่ะโอเคอ่ะเขียน Z ได้เลยค่ะ Z เท่ากับชัดเจนง่ายๆเลยถูกต้องไหมคะอ่ะเก่งมากนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้แล้วเมื่อสักครู่ y ก็ได้5สแควร์รูท3ใช่ไหมคะ Z ก็ได้อีก5สแควร์รูท3นักเรียนคะโจทย์ถามหาอะไรนะคะตอนนี้ y บวก Z งั้นทุกคนหาให้ครูหน่อยครูขอไปหน้าถัดไปเลยนะy บวก z เอานักเรียนเขียนเองเลยเราทำกันได้อยู่แล้วค่ะเราก็แค่นำค่าที่เราคิดได้ทั้ง2ค่าไปบวกกันเนาะครูขอบวกกันเลยนะคะเป็น5สแควร์รูท3บวกกับ5สแควร์รูท3ว่าแต่คำตอบสุดท้ายมีค่าเท่ากับ10คูณกับสแควร์รูท3เป็นคำตอบที่ถูกต้องและเราจบตัวอย่างที่1แต่เพียงเท่านี้ไม่ได้มีอะไรเลยถูกไหมแค่มี2รูปที่ซ้อนๆกันอยู่นักเรียนเลยต้องระวังว่าเอ๊ะเราจะใช้ความยาวส่วนไหนเริ่มจากรูปไหนดีแค่นั้นเองค่ะอ่ะครูขอไปตัวอย่างที่2เลยได้ไหมคล้ายๆกันเป็นรูปซ้อนกันเหมือนเดิมแต่ซ้อนอีกรูปแบบนึงลองดูเนาะลองดูเนาะงั้นฝากทุกคนนะคะบันทึกตัวอย่างที่2ลงไปในสมุดรอได้เลยรวมทั้งรูปภาพด้วยนะคะอ่ะสำหรับตัวอย่างที่2ค่ะจากรูปค่ะกำหนดให้ AB นะคะเท่ากับ18สแควร์รูท3หน่วยค่ะจงหา CD นะคะอ้าวมาดูซิ CD อยู่ตรงไหนแล้ว18สแควร์รูท3ที่ให้มาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าในรูปเนี่ยเหมือนเท่าที่ครูดูเอ๊ไม่ได้เขียน18คูณกับสแควร์รูท3มาให้นะคะงั้นแปลว่าเราอาจจะต้องเติมข้อมูลลงไปเองโอเคระหว่างทุกคนกำลังบันทึกโจทย์นะคะและบันทึกรูปภาพลงไปถามเพิ่มเติมดีกว่าทุกคนคะทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะ
1: เห็น
0: เนาะแอบถามแล้วทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปคะตอนนี้มีคนตอบรูปเดียวมีคนตอบสองรูปมีคนตอบสามรูปมีกี่รูปครูเห็นแค่สองครูเห็น2ค่ะรูปแรกคือรูปใหญ่ก่อนรูปใหญ่ทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรูปที่อยู่ขวามือถูกต้องไหมโอเคไหมคะมีอยู่2รูปนะคะมีอยู่2รูปและมุมที่สนใจตอนนี้แน่นอนว่าเราไม่ยุ่งกับมุมฉากอยู่แล้วเนาะมุมที่สนใจมีทั้ง30องศาและ60องศาด้วยมี2มุมเลยงั้นแปลว่านักเรียนต้องพิจารณาอีกแล้วค่ะว่าโจทย์อยากได้อะไรแล้วเราจะหาจากรูปไหนดีโอเคทุกคนดูโจทย์ดีๆนะคะถามอีกรอบโจทย์ให้เราหาความยาวด้านไหนนะคะจงหา
1: CD
0: นักเรียนคะ CD อยู่ตรงไหนทุกคนจิ้มลงไปในรูปตัวเองสิ CD เราอยู่ตรงไหนเจอหรือยัง CD ของครูครูขอขีดสีแดงไว้ก่อนละกัน CD ของครูเหมือนจะอยู่ตรงนี้ของทุกคนอยู่ที่เดียวกันไหมเหมือนกันถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนคะงั้น CD อยู่ตรงนี้เรารู้แล้วแต่ว่ามีอีกค่าหนึ่งที่ครูยังไม่ได้ใส่ทุกคนเห็น18คูณกับสแควร์รูท3ไหมคะโอเคอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: อ AB
0: อยู่มุมไหนนะอยู่ด้านล่างถูกต้องไหมคะครูขอระบุค่าเพิ่มลงไปโอเคครูขอใส่รูปสามเหลี่ยมสีแดงไว้ในรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กทางขวามือเวลาเรามองจะได้มองง่ายๆโอเคเนาะเวลาเรามองจะได้มองง่ายยิ่งขึ้นตอนนี้ทุกคนมองเห็นชัดเจนแล้วนะคะอีกรอบเราเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปเหมือนกันถูกต้องไหมโอเคต่อไปทุกคนเห็น18คูณกับสแควร์รูท3แล้วใช่ไหมคะเป็นความยาวของ AB คือด้านล่างทั้งหมดเลยเนาะถามใหม่เราอยากได้ CD CD เป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมรูปไหนคะถ้ามองเป็นสีคือสีอะไรเอ่ยระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดง

เหลี่ยมสีแดงเราอยากได้ถูกต้องไหมคะงั้นถ้าเกิดว่าอยากได้แปลว่าถ้านักเรียนหาตรงนี้เจอนี่นะที่ครูติ๊กถูกไว้นะถ้านักเรียนหาความยาวของด้านนี้เจอเราจบเลยถูกต้องไหมคะเราจะหาความยาวด้านนี้ได้งั้นเราก็ต้องรู้สักด้านนึงอะเอาความยาวสักด้านนึงของรูปสามเหลี่ยมสีแดงพอจะรู้สักด้านนึงไหมด้านนี้บอกมายังตรงนี้บอกมายังยังแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้บอกมายังก็ไม่บอกงั้นแปลว่าตอนนี้ปัญหาระดับชาติเกิดขึ้นแล้วเราหา CD เลยไม่ได้ทุกคนทันไหมคะเพราะด้านนี้ก็ด้านล่างก็ไม่รู้แล้วเราจะไปหา CD ได้ยังไงนักเรียนเริ่มหาจากรูปสามเหลี่ยมสีแดงไม่ได้ทั้งที่โจทย์อยากได้แค่นี้แต่เราหาไม่ได้ทุกคนทันไหมคะงั้นถ้าหาจากรูปสีแดงไม่ได้ครูก็แนะนำว่างั้นเราลองไปหาจากรูปสามเหลี่ยมรูปอื่นสิกลับไปดูที่รูปสีน้ำเงินนักเรียนคะสำหรับรูปสีน้ำเงินเราพอจะมีความยาวสักด้านให้มาไหมให้มาแล้วคือด้านล่างถูกต้องไหมคะอ่ะงั้นน่าจะพอหาความยาวต่างๆต่อไปได้งั้นเรามาพิจารณาจากรูปนี้ก่อนครูเอารูปสีแดงออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะถ้าเกิดว่าให้ทุกคนดูจากรูปนี้นักเรียนต้องหาความยาวด้านไหนดีฟังดีๆนะเราจะหาความยาวด้านไหนดีเพื่อให้เราหา CD ต่อได้โอเคนักเรียนคะเราเหลืออยู่แค่2ด้านทุกคนดูตอนนี้ครูกำลังสนใจมุม30องศาเพราะเป็นรูปใหญ่ของสีน้ำเงินนักเรียนคะ30องศาอยู่ตรงมุม A ใช่ไหมคะคำถามถามว่าด้านฉากคือด้านไหนแนวนอนแนวตั้งแนวเฉียงด้านฉากคือด้านไหนคือด้านเฉียงถูกต้องงั้นตอนนี้ตรงนี้คือด้านฉากทุกคนทันไหมคะต่อไปด้านข้ามค่ะแนวตั้งหรือแนวนอนที่เป็นด้านข้ามแนวตั้งถูกต้องโอเคและต่อไปด้านล่างก็เลยเป็นด้านชิดถูกต้องไหมคะงั้นครูถามนะขอถามอีกรอบนะนักเรียนว่าระหว่างด้านข้ามกับด้านฉากระหว่างด้านข้ามกับด้านฉากด้านไหนดูมีประโยชน์พอที่จะเอาไปหาซีดีต่อได้ก็ต้องเป็นด้านข้ามทุกคนทันไหมคะเพราะด้านข้ามก็เป็นด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมสีแดงเมื่อสักครู่ด้วยทุกคนทันเนาะงั้นตอนนี้เลยกลายเป็นว่าค่าที่เราน่าจะต้องเอาไปคิดต่อค่ะควรจะต้องเป็นด้านที่มีทั้งด้านข้ามและด้านชิดว่าแต่ถ้าอยากจะได้ทั้งด้านข้ามและด้านชิดครูต้องหาจากไซน์หรือคอสหรือแทนดีเก่งมากค่ะอ่ะทุกคนเริ่มทำได้เลยครูเขียนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้แทนของมุมกี่องศาคะตอนนี้เรากำลังดูกี่องศาอยู่นะ30องศาถูกต้องค่ะแทนของมุม30องศานะคะจะมีค่าเท่ากับครูขอเขียนเป็นข้ามกับชิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยแทนค่ากันทุกคนทันไหมคะตรงนี้ได้เนาะโอเคแทนของ30องศาแทนค่าลงมาเลยมีค่าเป็นเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3เก่งมากต่อไปด้านข้ามของเราตอนนี้ค่าเป็น4โอเคค่ะครูขอเขียนเป็น BC เนาะแล้วก็หารด้วยชิดค่ะชิดคือ8 18คูณกับสแควร์รูท3โอเคอยากจะได้ BC ค่ะเราก็ต้องกำจัด18สแควร์รูท3ถูกต้องไหมคะงั้นวิธีการง่ายมากก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่เนาะครูก็แค่คูณ18สแควร์รูท3ทั้ง2ข้างของสมการค่ะอ้าวงั้นลุยเลย18สแควร์รูท3นะคะครูขอคูณกับเศษ1ส่วนด้วยสแควร์รูท3ทางขวาก็จะเหลือแค่ BC เดียวๆเลยค่ะทุกคนทันอยู่ไหมคะงั้น BC ของเราก็เลยมีความยาวเป็น18หน่วยนั่นเองค่ะทุกคนทันไหมคะครูแค่ไม่ได้ตัดให้ดูเนาะจบเลย18คูณ1เท่ากับ18และจบแต่เพียงเท่านี้โอเคแต่ข้อนี้เราตอบ18แล้วเปลี่ยนเลยได้ไหมยังเราเพิ่งได้ BC ใช่ไหมคะงั้นตอนนี้ BC เป็น18แต่คำถามสุดท้ายโจทย์สั่งให้เราหา CD ครูมั่นใจว่าทุกคนทำได้ทุกคนค่ะเติม18ลงไปในรูปให้ครูนิดนึงเติม18ลงไปในรูปเลยว่า18ของเราอยู่ตรงไหนอ่ะของครู18ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมคะแนวตั้งตรงนี้เนาะเติมลงไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำต่อกัน

จะได้แล้วนะไปต่อเลยนะคะตรงนี้น่าจะเรียบร้อยกันทุกคนแล้วเนาะนะคะโอเคมาต่อนะคะงั้นครูขอดูตรงนี้ต่อตอนนี้เราได้18แล้วว่าคือ BC ถูกต้องไหมงั้นถ้าอยากจะได้ CD ค่ะขอดูที่รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กตอนนี้ครูไปพิจารณารูปสามเหลี่ยมสีแดงแล้วนะโอเคนะคะนักเรียนคะถ้าเราดูรูปสีแดงตอนนี้มุมที่เราสนใจคือมุมกี่องศา60องศาถ้าเราสนใจมุม60องศาทุกคนใส่ด้านข้ามด้านฉากด้านชิดให้หน่อยได้ไหมคะโอเคด้านฉากก่อนด้านฉากคือตรงไหนเอ่ยก็คือด้าน CD นั่นเองนะคะโอเคต่อไปด้านข้ามค่ะด้านข้ามคือ18เก่งมากนะคะและต่อไปด้านชิดค่ะก็คือด้านที่ไม่ได้พูดถึงเลยคือด้านล่างนะคะโอเคงั้นตอนนี้เราจะหา CD ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้ด้านฉากและโจทย์ให้ด้านข้ามมาฉากข้ามข้ามฉากใช้อัตราส่วนไซน์หรือคอสหรือแทนดีคะโอเคงั้นเราก็เลยจะได้ตรงนี้นะคะครูเติมต่อเลยเป็นไซน์ของมุม60องศาเนาะเท่ากับข้ามฉากนะคะตามที่เราท่องกันมาโดยตลอดนั่นเองโอเคขอ1คนแทนค่าให้ครูหน่อยค่ะกลุ่ม1ยกมือก่อนนะคะให้กลุ่ม1ก่อนโอเคขอแทนค่าธรรมดาเลยไซน์60องศาเป็นเท่าไหร่นะคะโอเคถูกต้องนะคะเศษสแควร์รูท3เนาะส่วนด้วย2นะคะด้านข้ามของเราคือ18โอเคค่ะและด้านฉากของเราใส่เป็น CD ได้เลยเก่งมากโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคงั้นไม่ยากแล้วเราก็ทำแบบเดิมเราทำกันมาหลายข้อมากๆครูให้เทคนิคไปยังจำได้อยู่ไหมคะโอเคไหมเป็นเทคนิคแบบภาษาบ้านๆแบบเราเข้าใจกันโอเคเนาะถ้าเกิดว่าตัวแปรที่อยากได้จะเป็น x y z หรือตัวแปรอะไรก็ตามอยู่ด้านล่างครูมีเทคนิคการทำว่าให้ทำยังไงนะคะคเก่งมากงั้นเราจะคูณไขว้ขึ้นไปโอเคไหมคะครูขอเอา CD นะคะขึ้นไปคูณไขว้กับสแควร์รูท3และนำ2นะคะไปคูณไขว้กับ18ทุกคนทันไหมและหา CD ออกมาตรงนี้ให้เวลาเอา30วิหรือเอา1นาทีเอา30วินาทีนะงั้นครูขอจับเวลา30วินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันเนาะตอนนี้นะคะปลายทางสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

โอเคตอนนี้ผ่านไป30วินาทีเรียบร้อยนะคะนักเรียนคะสรุปว่า CD ของเราครูขอเขียนเลย CD ของเรามีค่าเท่ากับเก่งมากนะคะ12คูณกับสแควร์รูท3หน่วยนั่นเองนะคะและตรงกับที่โจทย์อยากได้หรือยังเอ่ยอยากได้แค่นี้ถูกไหมคะอยากได้แค่ CD เราตอบ CD เรียบร้อยงั้นข้อนี้จบเรียบร้อยแล้วโอเคครูขอไปต่อเลยนะคะตรงนี้ทุกคนน่าจะเรียบร้อยเนาะคราวนี้นะคะก่อนที่จะไปตัวอย่างที่3นะคะครูมีข้อมูลบางอย่างอยากจะมาสอนทุกคนเพิ่มเติมนิดนึงเรามาลองดูกันตอนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบความรู้ที่1นะคะเป็นตารางแสดงค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมนะคะที่มีขนาดเป็นจำนวนเต็มเป็นหน่วยเป็นองศานะคะระหว่าง0องศาและ90องศานั่นเองทุกคนลองสังเกตว่าตารางของเรามีอยู่กี่หน้าเนี่ยเยอะมากกี่หน้าเอ่ย3หน้าใช่ไหมคะครูให้ตารางทุกคนแบบเต็มแน่นไปเลยทุกคนไปดูกันได้เลยว่าแต่ละค่ามีเท่าไหร่บ้างอยากให้ทุกคนนะคะจำแค่30องศา45องศาและ60องศาแค่นั้นโอเคไหมแต่ละตารางที่ครูให้แล้วครูจะให้ทำไมครูจะให้เพื่อให้ทุกคนลองฝึกตอบคำถามจากตารางที่กำหนดไปโอเคนะคะทุกคนไม่ต้องท่องตารางทั้ง90ค่านะคะไม่งั้นเราไม่ไหวแน่

0: นาะไม่งั้นเยอะเกินไปอ่ะครูให้ทุกคนดูตารางตรงนี้ใครมองไม่ชัดดูจากในใบความรู้ตัวเองก็ได้ตอนนี้ตารางของครูมีมุมตั้งแต่1องศา2องศา3องศา4องศาและ5องศาค่ะทั้ง5องศาเนี้ยครูกำหนดค่ามาให้หมดเลยทั้งค่าทรายค่าคอสแล้วก็ค่าแทนทุกคนลองดูนะว่าทุกคนอ่านตารางเป็นไหมนะคะคำถามครูลองถามก่อนแบบยังไม่สอนเลยครูถามว่านักเรียนมองออกไหมคะว่าไซส์2องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเก่งมากนักเรียนขาเวลาเราดูเราก็ต้องดูคำตอบ2องศาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วไซส์ก็ต้องดูจากตารางฝั่งนี้ใช่ไหมคะแปลว่าไซส์ของ2องศานี่คือคำตอบที่ถูกต้องซึ่งเวลาตอบนะคะเราจะตอบแบบที่ทุกคนตอบเลยคือ 0.035 ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมครูเติม 0.035 ลงไปทุกคนทันไหมคะได้เนาะลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนนะครูเปลี่ยนตารางด้วยลองดูลองดูตอนนี้ครูขยับไปที่11องศาจนถึง15องศาค่ะใครมองไม่ชัดดูในใบความรู้ตัวเองได้เลยครูถามเพิ่มแล้วคอสของ15องศาค่ะคอสของ15องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.96 เก่งมาก 0.966 แค่นี้เองทุกคนไหวไหมคะอ้าวขออีกค่านึงละกันเพื่อความมั่นใจถามทรายไปแล้วถามคอสไปแล้วเดาได้ไหมครูจะถามอะไรต่อก็แน่นอนอยู่แล้วงั้นครูขอถามหาแทนของ8องศาค่ะแทนของ8องศาคำตอบคือ
1: 0.141
0: เก่งมากคำตอบคือ 0.141แค่นี้เองโอเคไหมงั้นคราวนี้ถ้าครูถามค่าทรายหรือคอสหรือแทนของมุมอื่นๆที่นอกเหนือจาก30 45และ60องศาให้ทุกคนกลับมาดูที่ใบความรู้นี้โอเคไหมคะไหวเนาะงั้นมาลองทำกันต่อเลยค่ะทุกคนคะบันทึกตัวอย่างที่3ลงไปให้เรียบร้อยค่ะแล้วลองดูรูปนะว่าครูกำหนดกี่องศามาให้นะคะโอเคฝากทุกคนบันทึกโจทย์เนาะแล้วก็วาดรูปให้เรียบร้อยนะคะอ่ะข้อนี้โจทย์ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าให้ข้อมูลมาเยอะมากนะคะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปเรียบร้อยแล้วข้อนี้ไม่ยากครูบอกเลยว่าข้อนี้ก็ง่ายเหมือนตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2เผลอๆง่ายกว่าด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ารูปไม่ได้ซ้อนกันโอเคอ่ะมาดูกันตัวอย่างที่3ค่ะกําหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากค่ะและมุม A มีขนาด26องศาค่ะเป็นข้อแรกเลยที่เจอมุมอื่นนอกเหนือจาก30 45และ60นะคะโจทย์ยังบอกต่อค่ะว่าด้าน BC นะคะยาว 4.15 หน่วยดูจากรูปได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วโจทย์บอกว่าจงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนี้ค่ะจงหาความยาวรอบรูปงั้นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ความยาวของทุกด้านถูกต้องไหมคะเราต้องหาความยาวของทุกด้านเพื่อที่จะได้หาคำตอบสุดท้ายได้โอเคงั้นครูถามย้ำอีกรอบสรุปว่ารูปนี้ที่เรากำลังบันทึกกันอยู่นักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูปคะรูปเดียวไม่มีอะไรซ้อนกันเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้คือแบบง่ายมากครูบอกเลยว่ายังไงก็ทำได้งั้นถามต่อพอจะมีความยาวด้านไหนที่แบบโจทย์ให้มาแล้วมีไหมคะมีนี่ไง 4.15 ถูกต้องไหมคะโจทย์บอกมาแล้วงั้นอยากจะได้ความยาวอีกกี่ด้านนะสบายมากยังไงนักเรียนก็สามารถทำได้โอเคเนาะครูขอไปเริ่มวิธีทำเลยนะคะสำหรับวิธีทำของเรานะคะครูขอเริ่มหาจาก AB ก่อนก็แล้วกันจริงๆแล้วเราหาอะไรก่อนก็ได้ครูอยากหา AB ก่อนทุกคนคะถ้าครูจะหาความยาวด้าน ABนักเรียนสามารถใส่ฉากข้ามชิดให้ครูก่อนได้ไหมโอเคอ้าวด้านฉากก่อนด้านฉากอยู่ตรงไหนคะ
2: AB.
0: เก่งมากก็คือด้าน AB ที่เราอยากได้นั่นแหละต่อไปด้านข้ามค่ะคือด้านไหนเอ่ย
2: 4.15
0: ถูกต้องและด้านสุดท้ายที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือด้านชิดถูกต้องไหมคะโอเคอยากจะได้ AB อยากจะได้ AB แปลว่าอยากจะได้ฉากโจทย์ให้ข้ามค่ะทุกคนคะฉากข้ามฉากใช้อัตราส่วนไซน์หรือคอสหรือแทนดีคะ
1: ไซน์
0: เก่งมากงั้นเริ่มเลยจะได้ไซน์ของกี่องศาเอ่ย เยี่ยมมาก26องศานะคะเท่ากับด้านข้ามเนาะส่วนด้วยด้านฉากนั่นเองโอเคครูไม่มีใบความรู้อยู่กับตัวค่ะครูสารภาพเลยตอนนี้ครูตัวเปล่ามากๆทุกคนค่ะไซน์26องศาทุกคนต้องช่วยครูแล้วแหละ
1: 0.438
0: เท่าไหร่นะคะ 0.438 นะคะเท่ากับด้านข้ามคือ 4.15 นะคะโอเคส่วนด้วย AB ถูกต้องโอเคงั้นแปลว่า AB ของเราโอเคทุกคนช่วยครูคิดให้หน่อยโอเค AB ของเราก็จะเป็น 4.15 แล้วก็หารด้วยเท่าไหร่คะ 0.438 เนาะอ่ะตรงนี้ครูให้ทุกคนใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เพื่อที่จะได้หา AB ออกมาก่อนเท่าไหร่นะคะค่าประมาณ 9.47 โอเคค่ะได้แล้วมา1ค่างั้นเหลืออีก1ค่าที่ทุกคนจะต้องหาเองเราเหลือความยาวด้านไหนที่ยังไม่รู้คะตอนนี้เหลือหา AC ถูกต้องไหมงั้นทุกคนหา AC เองไหวไหมคะไว้เนาะอ่ะงั้นครูขอเปิดไปหน้าถัดไปรอนะอ้าวงั้นทุกคนคะหาด้าน AC ให้ครูหน่อยนะคะอ้าวลองดูเราได้ 9.47 มาแล้วเนาะงั้นหา AC ให้เวลาแค่30วินาทีพอคำนวณให้เสร็จเลยโอเคนะคะอ่ะงั้นตอนนี้จับเวลา30วินาทีเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: อ่ะโอเคตอนนี้หมดเวลา30วินาทีแล้วต้นทางได้คำตอบเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเนาะอ่ะงั้นครูขอทำไปพร้อมกันเลยเนาะงั้นสรุปว่าถ้าครูอยากจะหาความยาวด้าน AC อ่ะค่ะครูต้องใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติค่าไหนดีใช้ค่าแทนถูกต้องไหมอ่ะงั้นแปลว่าเราก็จะได้แทนของมุม26องศาเท่ากับด้านข้ามกับชิดถูกต้องไหมคะแทน26องศาครูไม่มีใบความรู้ตอนนี้ค่ะทุกคนช่วยหน่อยแทน26องศาคือ 0.488 นะคะด้านข้ามค่ะด้านข้ามคือ 4.15 เก่งมากและด้านชิดของเราคือ
1: AC
0: ค่ะงั้น AC ของเราขอคำตอบเลยไหวไหมคะอ่ะคำตอบของเรามีค่าประมาณเป็น
1: 8.5
0: เฉยๆเลยใช่ไหมคะโอเคงั้นแปลว่าคำตอบสุดท้ายที่โจทย์อยากได้จากข้อนี้เราต้องนำทุกค่าที่เรามีไปทำอะไรกันเอ่ยไปบวกกันอ่ะงั้นไปกันต่อเลยเนาะนะคะ 8.50 ตรงกับที่ครูคิดไว้เลยเก่งมากนะคะอ้าวงั้นเราก็แค่นำทั้งหมดไปบวกกันถ้าเรานำทั้งหมดไปบวกกันนะคะนำ 4.15 เนาะบวกกับ 9.47 นะคะแล้วก็บวกกับ 8.50 คำตอบสุดท้ายที่ได้ครูได้เป็น 22.12 หน่วยนะคะเท่ากันเนาะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอย่างที่3ของเราโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สังเกตเนาะ3ตัวอย่างเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะมีแค่ตัวอย่างที่3ที่มุมของเราอาจจะจำไม่ได้จำเป็นต้องไปเปิดใบความรู้ก่อนว่ามุมที่ให้มาเนี้ยค่าไซน์หรือคอสหรือแทนที่จำเป็นต้องหามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองโอเคขอไปต่อเลยนะคะอ่ะงั้นต่อไปนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดที่6นะคะให้กับนักเรียนได้เลยตอนนี้ต้นทางได้รับเรียบร้อยแล้วถ้าจำไม่ผิดแบบฝึกหัดที่6มีอยู่2ข้อถูกต้องไหมคะอ่ะมีอยู่2ข้องั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันตอนท้ายคาบนะคะอ่ะงั้นตอนนี้นะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันสามารถเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะ
1: หา BD จะได้ซาย60องศาเท่ากับข้ามส่วนฉากจะได้รูท3ส่วน2เท่ากับ BD ส่วน6 BD เท่ากับ3รูท3ครับหา BE จะได้ซาย45องศาเท่ากับข้ามส่วนฉากจะได้รูท2ส่วน2เท่ากับ BE ส่วน6รูท2ครับ BE เท่ากับ6ครับดังนั้น DE เท่ากับ BE ลบ BD เท่ากับ6ลบ3รูท3ครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ข่าวต่อไปเป็นเฉลยข้อที่2ค่ะ
1: สำหรับข้อที่2นะครับอย่างผมจะหาด้าน FD เป็นด้านแรกครับจะได้เป็นซาย42องศาเท่ากับข้ามส่วนฉากครับจะได้เป็น 4.669 เท่ากับ 7.35 ส่วน FD ครับจะได้เป็น FD เท่ากับ 7.35 ส่วนด้วย 0.669 ได้เป็น FD ประมาณ 10.98 ครับหลังจากนั้นครับผมจะหาด้าน FE ต่อครับจะได้เป็นแทน42องศาเท่ากับข้ามส่วนชิดครับจะได้เป็น 0.900 เท่ากับ 7.35 ส่วนด้วย FE ครับจะได้เป็น FE เท่ากับ 7.35 ส่วนด้วย 0.900 ครับ FE นะครับจะประมาณ 8.16 ครับดังนั้นนะครับความยาวด้าน FD จะประมาณ 10.98 และความยาวด้าน FE จะประมาณ 8.16 ครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะต่อไปเป็นสรุปท้ายบทเรียนของเราในวันนี้นะคะในการหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติที่นอกเหนือจากอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาและ60องศานะคะนักเรียนสามารถหาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมเป็นจำนวนเต็มระหว่าง0องศาและ90องศาได้นะคะโดยการเปิดตารางแสดงค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่มีขนาดเป็นจำนวนเต็มนะคะหน่วยเป็นองศาเนาะระหว่าง0องศาและ90องศาได้ตามใบความรู้ที่ครูได้ให้ไปนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราไม่ได้อยู่กันในเรื่องเดิมแล้วนะคะเราจะไปอยู่กันในเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็นครั้งที่1นั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอโจทย์ปัญหากันและสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่7ค่ะโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติวงเล็บ1นั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนส่วนกระบวนการในการทำจะไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ชมด้วยไหมครับ
1: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบั

0: างธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการ

งวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160

60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถราง

0: ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
1: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยได้นี่นะ
1: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำฟาเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นในหน่วยที่2นะคะซึ่งก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแล้วนะคะตามจริงเนี่ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ม.1แล้วเนาะนะคะซึ่งในม.3เนี่ยเราก็ต้องเอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยนักเรียนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องอะไรกันนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวระบุปัญหานะคะในชั่วโมงที่1นะคะเข้าสู่คำถามชวนคิดก่อนที่เราจะไปชี้แจงจุดประสงค์แล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะคำถามชวนคิดในวันนี้คือในชุมชนของนักเรียนนะในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้างพูดคุยกันได้เลยมีอะไรบ้างล่ะไหนลองเขียนลงไปในกระดานไว้บอร์ดที่ครูมาให้สิช่วยกันในชุมชนของนักเรียนนะคะโรงเรียนเป็นชุมชนไหมถามก่อนเป็นไหมคะ
3: เป็น
2: ที่บ้านในหมู่บ้านของเราเป็นชุมชนไหมเป็นไหมคะก็เป็นเหมือนกันเอาสักมากกว่า1 อาชีพนะเผื่อจะได้เอามาเลือกกัน

0: กลุ่ม5กลุ่ม5ช่วยกันตอบนะคะกลุ่ม5ช่วยกันตอบนะกลุ่ม4ได้คำตอบหรือยังกลุ่ม4วันนี้สมาชิกน้อยหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันทำได้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวครูถามนะแล้วยกป้ายขึ้นมาเดี๋ยวครูอ่านคำตอบให้ดีไหมดีไหมคะจะได้รวดเร็วเนาะนะคะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งชูคำตอบขึ้นมาซิตอบว่าอะไรบ้างกลุ่มสองด้วยนะคะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งมีอะไรมีทหารหมอตำรวจผู้ช่วยพยาบาลประมงค้าขายนักกีฬานี้มีหลายอาชีพเลยนะคะต่อมากลุ่มที่สองมีอะไรมีค้าขายมีช่างไฟประมงช่างโยนต์ครูแพทย์กลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3มีอะไรบ้างกลุ่ม3มีอะไรบ้างคะมีค้าขายอะไรอีกทำประมงใช่ไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4มีอะไรคะหมอใช่ไหมหรืออาชีพทางสาธารณสุขใช่ไหมคะมีค้าขายมีครูมีตำรวจมีประมงต่อมากลุ่มที่5มีอะไรบ้างคะอาชีพก็จะมีประมงค้าขายกูไกด์นำเที่ยวใช่ไหมคะมีเชฟด้วยนะกลุ่มนี้แตกต่างเห็นไหมมีเชฟชาวสวนชาวสวนก็คือทำอะไรคะอาจจะปลูกผลไม้ถูกต้องไหมหรือทำเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรก็แล้วแต่มีข้าราชการด้วยนะคะก็ถือว่าทำไมค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราได้อาชีพแล้วนะเรารู้แล้วนะว่าในชุมชนเรามีอาชีพอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพในชุมชนที่นักเรียนกล่าวมานั้นมีปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพบ้างหรือไม่อย่างไรเลือกขึ้นมาสักหนึ่งอาชีพที่นักเรียนคิดว่าทำไมคะมันเป็นปัญหาที่นักเรียนเห็นอยู่แล้วเลือกขึ้นมาหนึ่งอาชีพเลือกขึ้นมา1อาชีพนะที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้บางกลุ่มอาจจะเลือกว่าอะไรคะประมงก็ได้หรือบางกลุ่มอาจจะเลือกเป็นอะไรคะค้าขายได้ไหมได้นะคะค้าขายในนักเรียนเป็นอาชีพหนึ่งที่มีอะไรการแตกสาขาหรือว่าแขนงเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าทำไมคะอาชีพค้าขายเนี่ยก็สามารถค้าขายได้หลายประเภทถูกต้องไหมคะเนาะยกตัวอย่างมา1อันนะนักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพในชุมชนที่นักเรียนกล่าวมานั้นมีปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพหรือไม่อย่างไรอันแรกต้องตอบว่ามีก่อนมีหรือไม่มีอย่างไรอธิบายด้วยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะพอได้ไหมเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะคะขอตัวแทนสัก2กลุ่มเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่นะพยายามจะไม่ให้ซ้ำกับวิชาอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกับอะไรคะชั่วโมงที่ผ่านมาครูจำได้อยู่นะว่าครูสุ่มเลขที่อะไรไปนะคะเลขที่กลุ่มที่จะต้องออกมานำเสนอนะคะได้แก่เลขที่3ค่ะอยู่ไหนคะกลุ่ม5นะเดี๋ยวกลุ่ม5นะอีกกลุ่มนึงนะคะเลขที่28อยู่ไหนคะกลุ่มที่4เห็นไหมสุ่มเก่งมากๆครูนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกลุ่มที่5ก่อนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็ว
1: อาชีพประมงครับ
0: อาชีพประมงค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: เกี่ยวกับรายได้บางวันไม่มั่นคงครับ
0: อะไรนะคะ
1: รายได้บางวันไม่มั่นคงคร
0: ับไม่มั่นคงเพราะว่าอะไรอธิบาย
1: บางวันก็ได้ปลาบ้างไม่ได้บ้างครับ
0: มันเกิดจากอะไรล่ะ
1: เกิดจากน้ำ
0: ฤดูใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะถ้าสมมุติพายุเข้าเงี้ยออกไปหาปลาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เป็นปัญหาไหมคะ
1: เป็นครับ
0: เป็นเห็นไหมอะไรอีกอะไรอีก มีอะไรอีกอันในกลุ่มช่วยกันในกลุ่มช่วยกันกระซิบเพื่อนหน่อย
1: น้ำแห้งกับน้ำขึ้นน้ำลงน้ำมันน้ำลง
0: บางทีอาจจะเป็นอยู่ที่ฤดูใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรอีกคะพายุใช่ไหมน้ำขึ้นน้ำลงนะสุขภาพเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวครับ
0: เกี่ยวนะคะอันนี้คือเป็นปัญหาเบื้องต้นนะนะคะปัญหาเบื้องต้นนะอ่ะโอเคเชิญนั่งค่ะอ้าวต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆเตรียมไว้นะเตรียมตัวไว้นะนะคะ
2: ครับผมเป็นอาชีพค้าขายครับจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วก็รายได้ที่ไม่มั่นคงครับ
0: เกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรอธิบายหน่อย
2: ในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือจะมีในเรื่องของค่าข้าวของเครื่องวัตถุดิบครับที่อาจจะแพงขึ้นครับทำให้ต้นทุนเนี่ยต้องมากขึ้นครับส่วนเรื่องไม่มีลูกค้าอาจจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอที่ไม่ดีครับ
0: ก็เลยส่งผลให้ทำไมคะ
2: ไม่มีลูกค้า
0: ไม่มีลูกค้าพอไม่มีลูกค้าแล้วทำไมเงินหมุนเวียนไหม
2: ไม่หมุนเวีย
0: นก็ทำให้รายได้ทำไมไม่มั่นคงใช่ไหมหรือบางเดือนบางเดือนอาจจะมากบางเดือนอาจจะพออยู่ได้เลยแบบนี้ใช่ไหมแต่มีสาเหตุอื่นๆไหมแล้วเรียนคิดว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมคะ
3: ม
0: ีเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะโอเคเชิญนั่งค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม4และกลุ่ม5ด้วยค่ะนะทีนี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปนะคำถามข้อต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของ3กลุ่มหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเพื่อนๆทั้ง2กลุ่มหลังเขาทำไมคะทำหน้าที่ของเขาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามต่อนะเรายังใช้อาชีพที่เราเรื่องแต่แรกอยู่นะคะปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพที่เรียนกล่าวมานั้นนะคะอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นในการประกอบอาชีพหากเราต้องการทราบรายละเอียดของปัญหานักเรียนจะต้องมีวิธีการอย่างไรเราจะต้องทราบรายละเอียดของปัญหาถ้าพูดถึงก็คืออะไรคะการเจาะลึกใช่ไหมจริงป่ะนะบางทีเรารู้แล้วล่ะว่ามีปัญหาแบบนี้แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆทำไมเราจะได้ข้อมูลไหมไม่ได้ทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรคะทำยังไงอยากรู้สาเหตุต้องทำอย่างไรอยากจะรู้ว่าแม่ค้าขายของไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรนะเราจะมานั่งเทียนหาคำตอบอยู่ได้ไหมคาดเดาคำตอบเองได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรทำอย่างไรนะทำยังไงคะเขียนลงมาเลยพร้อมหรือยัง3กลุ่มหน้าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มแรกโอเคไหมคะก่อนอื่นพวกเราปรบมือให้กำลังใจทั้ง3กลุ่มก่อนเร็วเชิญเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
5: ปัญหาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพที่นักเรียนกล่าวมานั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นในการประกอบอาชีพหากเราต้องการทราบรายละเอียดของปัญหานักเรียนจะมีวิธีอย่างไรของผมเลือกเป็นอาชีพหมอครับก็ผมจะสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยครับ
0: ของผู้ป่วยใช่ไหมคะบางทีเราอยากรู้ว่าเขามีอาการอะไรเราก็ต้องทำไมลงไปสอบถามใช่ไหมว่าอาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
6: ครับสำหรับของกลุ่มผมนะครับก็คือสอบถามผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของช่างนะครับ
0: ของเราเลือกเป็นอาชีพอะไรคะ
6: อาชีพช่างต่าง
0: ๆช่างต่างๆก็ลงไปสอบถามใช่ไหมโอเคเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะบอกด้วยอาชีพอะไร
7: ผมเลือกอาชีพการทำประมงนะครับก็ถ้าต้องการทราบรายละเอียดนะครับก็คือ1ดูสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการออกเรือครับ2นะครับสอบถามผู้ที่รู้ในบริเวณนั้นครับ
0: ก็คือลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: โอเคเชิญนั่งเลยค่ะนะทุกกลุ่มปรบมือให้กับ3กลุ่มตัวแทนเลยค่ะนะโอเคเราก็ได้รู้เรื่องราวเบื้องต้นและในวันนี้ว่าเราจะต้องเรียนอะไร ทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่1อธิบายวิธีการสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการระบุปัญหาเหมือนที่ครูบอกว่าทำไมคะเวลาที่เรารู้แหละว่าในชุมชนเรามีอาชีพอะไรบ้างถูกต้องไหมและแต่ละอาชีพก็ทำไมคะมีปัญหาแต่เรายังไม่สามารถรู้รายละเอียดได้ว่าในแต่ละอาชีพเขาจะมีปัญหาที่มีสาเหตุหลักๆอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปทำไมสังเกตสำรวจหรือสัมภาษณ์นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2คือตั้งคำถามเพื่อสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์ได้ตรงประเด็นในการระบุปัญหานะคะเนาะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยในกิจกรรมวันนี้เราจะต้องศึกษาใบความรู้ก่อนที่นักเรียนมีใบความรู้แล้วเรียบร้อยหรือยังใบความรู้ชื่อใบความรู้ว่าอะไรการตั้งคำถามและการสัมภาษณ์นะคะใครยังไม่ได้ใบความรู้ยกมือขึ้นมีไหมคะมีไหมไม่มีนะฟังให้ดีนะคะการศึกษาใบความรู้ถ้าส่วนไหนนะคะเนื้อหาส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าทำไมสำคัญให้นักเรียนทำไมคะขีดเส้นใต้นะคะทำโน้ตกำกับไว้นะคะหรือทำไมเอาประเด็นนั้นอาจจะเอามาสอบถามครูเพิ่มเติมก็ได้โอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรงยืดตัวตรงเร็วๆยืดตัวตรงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้สักครู่หนึ่งโอเคไหมคะเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างพอจะจับใจความสำคัญของเนื้อหาในใบความรู้ได้มั้ยนะถ้าได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบคำถามดีไหมคะดีไหมเพราะว่าระหว่างที่ศึกษาใบความรู้เนี่ยมีเพื่อนหลายคนเลยอยากตอบคำถามนี้นะจากการที่ครูสังเกตนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะดูคำถามเลยคำถามนะคะแนวคิดแบบลีนนะมีอยู่ในเนื้อหาไหมแนวคิดแบบลีนอ่ะมีไหมคะ
1: มี
0: ทั้งหมดกี่ข้อแนวคิดแบบลีนเนี่ยกี่ข้อนะคะตอบดังๆพร้อมกันเออ8ข้อนะคะแนวคิดแบบลีนคืออะไรนะคะและมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไรให้เวลาคิด1นาทีนะคำตอบอยู่ในใบความรู้นั่นแหละนะทวนอีกครั้งนึงไหมคะทวนอีกครั้งนึงนะเพื่อนๆไปทางฟังด้วยนะนะคะนักเรียนไปทางฟังด้วยนะคะแนวคิดแบบลีนคืออะไรนะคำถามแรกก่อนนะแนวคิดแบบลีนคืออะไรและมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในคำถามนี้มีทั้งหมดกี่คำตอบ2คำตอบนะเมื่อกี้มียกมือแล้วนะเป็นเลขที่ขวัญใจของห้องนะกลุ่ม2กลุ่ม3หัวล้อแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเป็นเลขที่ขวัญใจของห้องนั่นก็คือเลขที่อะไรคะ
2: 1
0: เลขที่1เออมึงยกมือเลยเออนะอยากตอบมานานแล้วอ่ะทุกคนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
3: แนวคิดแบบลีนคือระบบแนวคิดที่เน้นไปที่การสร้างคุณค่าการกระจายความสูญเปล่าและความสูญเสีย
0: เพื่ออะไรคะเพื่ออะไร
3: เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นไปจนปลายน้ำครับ
0: เพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นว่าไงบ้างเป็นไงบ้างคะเพิ่มเติมอะไรไหมไม่นะตรงประเด็นไหมคะตรงประเด็นเชิญนั่งเลยค่ะคำถามต่อไปนะคำถามต่อไปมีตรงข้ามกันเขาเป็นเพื่อนกันอยากตอบนะเมื่อกี้นี้ได้เลยได้เลยได้เลยทีนี้เรามาดูนะแนวคำตอบเพิ่มเติมก่อน

0: ก่อนที่จะไปข้อต่อไปนะคะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่ทำไมคะเห็นผลลัพธ์ดีที่สุดต่อผู้บริโภคและองค์กรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบไปนั้นนะคะอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะแนวคิดแบบลีนนะคะคืออะไรและมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไรนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คือเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้หลักทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่ผลลัพธ์ดีที่สุดต่อผู้บริโภคและองค์กรนะคะมีต่อนะระบบแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะโดยการขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดค่ะอันนี้ก็คือแนวคำตอบนะคะในข้อนี้ค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรชื่ออะไรนะพงศกรเขาจองไว้แล้วข้อนี้นะเขาจองไว้แล้วข้อนี้อ่ะดูคำถามให้ดีช่วยกันตอบด้วยช่วยกันดูด้วยนะคะเผื่อเราจะได้ช่วยพงศกรตอบนะในการระบุปัญหาสามารถนำแนวคิดแบบลีนนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรโอ้คิดหนักหน่อยนะสมาชิกในกลุ่มช่วยได้นะทุกกลุ่มช่วยเพื่อนด้วยนะเผื่อเราจะเสริมเพิ่มเติมคำตอบให้เพื่อนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนปลายทางฟังด้วยนะในการระบุปัญหาสามารถนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรก่อนอื่นเราปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเร็ว
1: คือการลดปัญหาการขจัดความสูญเปล่าความสูญเสียครับ
0: เอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
1: เอามาใช้ในบางโอกาสอะ
0: ทั้ง8ข้อถามว่ามีทั้งหมด8ข้อเอามาใช้ทั้งหมด8ข้อไหมไม่จำเป็นนะคะเลือกข้อใดข้อหนึ่งเลือกกี่ข้อก็ได้ให้มันเข้ากับอะไรคะบริบทของปัญหาของเรานะคะทีนี้เรามาดูนะต่อไปจะเป็นกิจกรรมมีใครอยากตอบคำถามอีกไหมมีไหมเดี๋ยวครูคิดสดคำถามสดๆให้เลยมีไหมคะมีไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเรื่องอะไรกิจกรรมที่หนึ่งเจาะลึกปัญหาด้วยการตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกอาชีพที่เราสนใจนะคะย้ำนะคะให้เราเลือกอาชีพที่เป็นพื้นฐานของชุมชนเราเข้าใจไหมคะหรือส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเราเข้าใจไหมลูกนะคะบางทีถ้าสมมุติว่านะตามจริงเราจะเลือกอาชีพอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลเงี้ยการที่เราจะลงไปสัมภาษณ์เขาลำบากไหมลำบากนะคะก็เลือกพอที่เราทำไมคะพอที่จะไปสัมภาษณ์เขาได้ดีไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในใบกิจกรรมนะครูแจกให้หลายชุดต่อกลุ่มถูกต้องไหมคะแต่เวลานักเรียนบันทึกแค่ชุดเดียวพอนะคะส่วนที่เหลือทำไมคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์ช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดคำตอบแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะใบกิจกรรมที่1คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกอาชีพภายในชุมชนที่นักเรียนสนใจที่จะไปศึกษาสำรวจสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนะคะโดยให้นักเรียนเตรียมสัมภาษณ์ช่วยกันตั้งคำถามที่จะนำไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนะคะโดยใช้แนวคิดแบบลีนเป็นเครื่องมือพอเข้าใจไหมเรารู้แล้วว่าแนวคิดแบบลีนมีทั้งหมด8ข้อนะคะเราก็เลือกอาชีพที่เราสนใจก่อนพยายามเลือกอาชีพที่ทำไมคะเข้าถึงง่ายๆเข้าใจไหมคะไม่ใช่ไปทำไมเลือกอาชีพนักซ่อมเครื่องบินอย่างเงี้ยในชุมชนเรามีไหมไม่มีอย่างเงี้ยนะคะเอาแบบพื้นฐานนะคะที่แบบว่าเป็นพื้นฐานภายในชุมชนของเรานะคะจะได้ไปสัมภาษณ์ได้ง่ายๆนะคะโอเคนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ดำเนินกิจกรรมไปเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเหลือบางข้อใช่ไหมที่นักเรียนจะต้องทำไมยังเรายังไม่สัมภาษณ์นะเราตั้งคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องมีกระบวนการต่อไปอีกนะคะอย่าเพิ่งเอาไปสัมภาษณ์นะนักเรียนจะต้องปรับปรุงคำถามก่อนนะคะแต่ทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวคิดแบบลีนมีทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อจำเป็นไหมว่าเราจะต้องตั้งคำถามให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบลีน8ข้อไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะเอาที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะอาชีพที่เราเลือกเข้าใจไหมคะนะ

0: เดี๋ยวให้นักเรียนไปนัดพูดคุยปรึกษากับครูนอกเวลาเรียนอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะเนาะเออเนาะแยกย้ายกันไม่เติบโตหรอเออไม่ใช่นะนะคะแยกย้ายกันไปอะไรหาเวลาไปขอคำปรึกษากับครูนะอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์นะคะเรายังไม่รู้ว่าคำถามเราเหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมนะคะเออรอก่อนโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะการสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นั่นก็คืออะไรคะการเตรียมตัวระบุปัญหาตามชื่อเรื่องของเราเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่ฟังครูถามคำถามเพิ่มดีไหมหรือเดี๋ยวครูทำใบงานเพิ่มให้เราไปตอบคำถามอาทิตย์หน้าจะได้มาสะท้อนกันใหม่ดีไหมคะอ่ะป้าอ่ะหันหน้ามานะสรุปบทเรียนในชั่วโมงนะคะการเตรียมตัวระบุปัญหานะตามชื่อเรื่องของเราเลยวันนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการสำรวจสังเกตสัมภาษณ์นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสัมภาษณ์จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ทำไมกำหนดประเด็นกลุ่มเป้าหมายแล้วถูกต้องไหมนะคะอย่างตัวใบกิจกรรมหน้าแรกก็จะมีอะไรสมมตินะอาชีพค้าขายนะคะก็จะมีอะไรแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหมแล้วคนที่2คือใคร
1: ลูกค้า
0: หรือว่าผู้บริโภคถูกต้องไหมคะอันนี้คือผู้เกี่ยวข้องนะไปทบทวนมาใหม่นะบางกลุ่มยังทำไมคะยังคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะโอเคอ้าวต่อมานะคะการกำหนดประเด็นคำถามอาจใช้แนวคิดแบบนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นไปที่การสร้างคุณค่าการขจัดความสูญเปล่าความสูญเสียนะคะระหว่างการทำงานหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตามจริงเนี่ยแนวคิดแบบลีนเนี่ยเขาใช้ในระบบธุรกิจเข้าใจไหมคะเพื่ออะไรคะ1ลดต้นทุนกระจัดความสูญเปล่าหรือความสูญเสียเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะต้นทุนต่างๆวัตถุดิบอะไรแบบนี้นักเรียนก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะโอเคอ่ะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวระบุปัญหาในชั่วโมงที่2อย่าลืมเมื่อกี้นี้ครูสั่งไว้ว่ายังไงคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสั่งว่ายังไงให้ไปขอคำปรึกษาเพิ่มเติมถูกต้องไหมน้องก่อนจะถึงกิจกรรมในครั้งต่อไปเพราะว่าทำไมคะเราอาจจะยังระบุขอบเขตยังไม่ชัดเจนผู้เกี่ยวข้องหมายถึงผู้เกี่ยวข้องนะระบุขอบเขตผู้เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนโอเคนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่2นะคะเรื่องถามเก่งคิดเป็นเห็นปัญหาเดี๋ยวเราจะต้องเอาคำถามอะไรคะที่เราคิดในชั่วโมงนี้นะนำมาถามเพื่อนนำมาถามเพื่อนแล้วเราก็มาปรับปรุงคำถามก่อนที่เราจะเอาไปลงสนามจริงๆนะคะโอเคไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมมีไหมคะอย่าลืมงานที่ครูสั่งไว้นอกเวลาเรียนนะคะปฏิบัติด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้ไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดจะทำฟาร์มเพิ่ม
3: ขอบคุณ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์เจษดาอานินท์นะครับก็เรียกสั้นอาจารย์เจษก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับพวกเราในเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันถูกไหมครับแต่ว่าเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะครับนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือโคดดิ้งเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตลอด3สัปดาห์นะครับเรื่องของการโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับภาพนี้นะครับถ้าใครลองดูนะครับเป็นภาพที่นะครับมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับจากซ้ายนะครับไปขวาด้านซ้ายสุดนะครับก็คือภาพของตัวโปรแกรมซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI Tigen AI Tigen ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขยับมาภาพที่2นะครับภาพที่2นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมโดยใช้ AI Tigen นะครับเอามาควบคุมและภาพสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับก็คือภาพหลอดไฟหลอดไฟอันนี้เปรียบเสมือนกับไอเดียนะครับว่าวันนี้เราจะลองใช้นะครับ2สิ่งทั้งโปรแกรมและตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนครับ
1: พร้อม
0: พร้อมนะครับไปครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับวันนี้นะครับหน้า AI Tigen นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเราเตรียมนะครับใช้นะครับด้วยการเข้าไปที่ AI Tigen นะครับได้เลยนะครับหรือใครจะเซิร์ชจาก Google นะครับเซิร์ชว่า AI Tigen นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่ AI Tigen ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบใช้งานได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปใช้งานตัว AI Tigen ด้วยกันนะครับตัวที่2นะครับเราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อธิบายขยายความสั้นๆไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรครับมีใครจำได้ไหมครับ
1: บอร์ดที่ฝังชิปไว้เป็นเหมือนสมองกลมั้ยคร
0: ับ โอเคเพื่อนบอกว่าเป็นบอร์ดที่เหมือนกับสมองกลจริงๆไมโครคอนโทรลเลอร์อาจารย์ชวนเรียกอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งควบคุมนะครับรับค่าจากเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างออกมาหรือถ้าเราจินตนาการให้ง่ายกว่านั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือทำงานได้หลากหลายเนาะเราใช้โทรศัพท์ใช้เล่นเกมนะครับใช้คุยแชทใช้ถ่ายภาพทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะใช้แค่งานเฉพาะด้านนะครับวันนี้เราจะใช้กับงานด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวโดดๆทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าบอร์ด IoT ย่อมาจากอะไรมีใครเดาได้ไหมครับเชิญครับ
1: อินเทอร์เน็ตออฟ

Internet of Things นะครับถูกต้องครับก็คือบอร์ด IoT ที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่านะครับตัวไมโครบิตนะครับซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือไมโครบิตนะครับเอาละครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับบนโต๊ะนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในนะครับสัปดาห์นี้นะครับและในใบงานนี้นะครับเราจะมีบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดไมโครบิตนะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือบอร์ด IoT นะครับนี่คือบอร์ด IoT นะครับสายไฟต่างๆนะครับและบอร์ดทดลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานนะครับตัวไมโครบิตก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก่อนนะครับทีนี้นะครับใครที่มีบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้านะไม่สามารถหาบอร์ดไมโครบิตลักษณะแบบนี้ได้เราสามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI Tigen ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีไมโครบิตนะครับนักเรียนหยิบไมโครบิตขึ้นมาได้เลยนะครับไมโครบิตนะครับจะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับและตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนทุกคนทำนะครับคือหยิบบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเอาบอร์ด IoT นะครับมาประกอบกันครับวิธีการประกอบนะครับให้เราสังเกตจากตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับ0นะครับ1 2นะครับ 3B และ GND ย่อมาจากกราวนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนบอร์ด IoT นะครับให้ลองสังเกตนะครับด้านที่เป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขบางๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเลข0นะครับ 1 2 3V และ G นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเราหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบไปตรงๆนะครับเหมือนเรากำลังเสียบตลับเกมนะครับเสียบไปได้เลยนะครับเสียบปุ๊บนะครับก็นะครับจะเป็นการนะครับใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครที่เสียบแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ต้องลองดูนะครับขยับให้ตรงนะครับถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราเสียบบอร์ดไมโครบิตนะครับไปที่บอร์ด IoT นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือการใช้สายนะครับตัว USB นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสายไมโคร USB นะครับนำมาเสียบกับบอร์ดไมโครบิตซึ่งบนบอร์ดไมโครบิตนะครับที่ประกอบร่างกับบอร์ด IoT เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเสียบสาย USB ได้2ด้านนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านที่เป็นสาย USB นะครับติดกับตัวบอร์ดไมโครบิตก็คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบบอร์ดนะครับขึ้นมานะครับและสายไมโคร USB นะครับเสียบด้านนะครับที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายเข้าไปตรงๆลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับและเราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองลงโปรแกรมครับลงเพื่อใช้งานกับตัวAI Tigen นะครับซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากเลยครับเราเสียบสาย USB ด้านแรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรายังมีสาย USB อีกด้านนึงนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับหยิบสายนะครับอีกด้านนึงนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับเมื่ออาจารย์เสียบสายนะครับ USB กับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับมีไฟติดขึ้นมานะครับส่วนของใครบางคนมีไฟอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับบอร์ดยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบบอร์ดไปแล้วนะครับจะมีหน้าตานะครับเป็นลักษณะนะครับที่มีตัวนะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะโฟลเดอร์ขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับอาจารย์จะสลับนะครับไปส่วนที่2นะครับซึ่งก็คือส่วนของ
AI ไทยเจนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้า AI ไทยเจนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับเอาละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า AI ไทยเจนนะครับเราสามารถหาได้จากนะครับเซิร์ชได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า AI ไทยเจนนะครับหรือใครจะเข้านะครับที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถพิมพ์ aithaigen.in.th นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมานะครับและก็นะครับหากเราสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับหน้า AI Thaigen เนี่ยเราจะใช้งานเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมไมโครบิตนั่นเองเอาละครับในหน้า AI Thaigen นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะให้มาคลิกที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถใช้นะครับตัวอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับนักเรียนทางไกลนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนการใช้งานก่อนนะครับโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็คลิกตรงช่องที่เป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกตรงบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่นะครับอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ลงทะเบียนนะครับครับอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับทีนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนิดนึงนะครับส่วนโรงเรียนนะครับเราก็ใส่โรงเรียนนะครับที่เรานะครับสังกัดนะครับนะครับโอเคเอาละครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเอาละครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมเข้าใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI Thaigen มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในหน้า AI Thaigen เนี่ยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับศึกษาส่วนที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านเกษตรอัจฉริยะและจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการลงโปรแกรมให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับใครที่อยู่ในหน้า AI Thaigen นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้ามาเรียบครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแล้วคลิกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลนะครับคลิกได้เลยนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงโปรแกรมนะในส่วนของที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์นะครับวันนี้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เราใช้บอร์ดที่ชื่อว่า Microbit นะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้ทุกคนนะครับที่หน้า AI Thaigen นะครับเอาเมาส์นะครับคลิกเลือกที่นะครับคำว่า Microbit IoT คิดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกที่คำว่า Get Start นะครับ Get Start นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแค่ไฟติดนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิกที่ช่องดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับ Microbit นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับให้ไปหยิบไฟล์ครับให้ไปเอาไฟล์ครับอยู่ตรงไหนให้ไปหาดูนะครับตอนนี้อาจารย์โหลดมาไว้ที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวาครับผมเลือก copy นะครับเลือก copy นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก copy นะครับจากนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานะครับมีการเสียบนะมีการเสียบไมโครบิตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดึงและเสียบใหม่ให้ดูนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เสียบไมโครบิตนะครับพออาจารย์เสียบไมโครบิตขึ้นไปนะครับในหน้านะครับที่เป็นหน้ารวมนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับมีลักษณะของนะครับโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมาใหม่นะครับนะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับเป็นไดรฟ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราทำการ copy

0: Copy นะครับเรา copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนทำนะครับเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนักเรียนสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก paste นะครับวางลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังนะครับทำการติดตั้งนะครับลงไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว Microbit ของเรานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะไมโครบิตก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือโปรแกรมเราพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีไฟวิ่งนะครับถ้าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนะครับเช็คว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ไมโครบิตIoT คิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมาที่ Get Start นะครับและเลือกคำว่า Connect ครับผมพอเราคลิกที่ปุ่ม Connect นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าจะให้เราเลือกนะครับ Serial Port นะครับก็คือเลือกพอร์ตไหนสำหรับตัวไมโครบิตก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์มีแค่ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีหลายพอร์ตขึ้นมานะครับให้สังเกตพอร์ตที่เขียนและขึ้นต้นว่า MBET Serial Port นะครับหรือ Embed Serial Port นะครับให้คลิกตรงนั้น1ครั้งแล้วกดคำว่า Connect นะครับซึ่งพอเรากดคำว่า Connect นะครับบางคนอาจจะมีเสียงเป็นเสียงลักษณะเสียงป๊อปขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเรานะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราทำการลงโปรแกรมไมโครบิตเราต่อนะครับเชื่อมต่อนะครับไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทาง AI Tigen นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเสร็จแล้วทีนี้ครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนะครับการต่อวงจรนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งครับอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนี้เลยนะครับก่อนทำงานกับไมโครบิททุกครั้งนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB ออกก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับไฟช็อตนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมั่นใจเสร็จแล้วจึงสายเสียบสายนะครับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือต่อบอร์ดไมโครบิตนะครับกับบอร์ดเสริม IoT ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และนำไฟล์ HEX นะครับซึ่งเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ไมโครบิตนะครับเอาครับทีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ใบงานที่1นะครับวันนี้ใบงานที่1ของเราโจทย์ง่ายมากนะครับเราจะตั้งนะครับค่าเวลาเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับมีใครเดาได้ไหมครับว่าวันนี้หลอดไฟที่เราใช้งานเป็นหลอดไฟชนิดไหนครับ
1: หลอด LED
0: เป็นหลอด LED นะครับโอเคนะครับเป็นหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับอยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับลักษณะแบบนี้เราจะมีตัวต้านทานนะครับมีสายไฟมีบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานตัวบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับซึ่งเบรดบอร์ดเนี่ยปกติเกือบทุกชิ้นนะครับจะมีการขีดเส้นหรือลากเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าทุกจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับที่อยู่ในแนวเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับอย่างตรงนี้นะครับฝั่งขวาของอาจารย์นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับแนวไข่ปลาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นตรงกลางที่ไม่มีการลากเส้นนะครับ เป็นจุดไข่ปลาตรงกลางที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับหมายความว่าจุดไข่ปลาจะเชื่อมกันแค่แนวขวางนะครับจากนะครับช่องนะครับเล็กสุดตรงนี้นะครับไปถึงช่องนะครับขออาจารย์ขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ขอใช้สายไฟจิ้มให้ดูนะครับจากแค่ช่องนี้นะครับไปถึงแค่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะเชื่อมแค่แนวนี้นะครับและจะเชื่อมแค่แนวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบรรทัดเดียวเนาะไม่ได้ไปเชื่อมกับช่องอื่นนะครับต่างกันกับด้านที่มีสายหรือมีเส้นนะครับกำกับแบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกันหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำความเข้าใจและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมง่ายๆสนุกนะครับอาจารย์มีขั้นตอนนะครับการทดลองของใบงานที่1ให้พวกเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อนะครับวงจรเพื่อที่จะตั้งค่านะครับเวลาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อวงจรหลอด LED นะครับหลังจากนั้นเราจะลองฝึกตั้งค่าเปิดปิดหลอดไฟตามเงื่อนไขต่างๆนะครับและเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนครับหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับและอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปต่อนะครับวงจรนะครับตามที่นะครับเราจะใช้งานนะครับตอนนี้อาจารย์มีรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต่อวงจรอย่างง่ายนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจะเป็นการต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตและบอร์ดIoT นะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานนะครับวิธีการต่อง่ายมากเลยนะครับหากใครที่เคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะครับหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาของไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเราแค่ต่อให้วงจรครบวงจรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อนะครับอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะครับยึดกฎนะครับ3ข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB นะครับต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับมั่นใจแล้วจึงเสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและอาจารย์จะต่อวงจรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเสียบกลับเข้าไปนะครับตามภาพนี้นะครับวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับเราต่อง่ายมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าฐานไฟฉายนะครับ1ก้อนนะครับมีหลอดไฟสีแดงนะครับและก็มีตัวต้านทานครับน้องๆ นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์นะครับมาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะวิธีการต่อนะครับก่อนที่เราจะหยิบไปต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับก็จะมีลักษณะ2ฝั่งนะครับตามภาพนะครับส่วนหลอดไฟก็มี2ฝั่ง2ขานะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟครับหลอดไฟ LED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเขาจะมีขั้วไฟฟ้าครับเราเรียกว่าขั้วหลอดไฟ LED ตามภาพนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับหลอดไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะมีลักษณะขาที่เป็นยังไงครับนักเรียน
1: ยาวคร
0: ับยาวนะครับยาวกว่าขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด้านบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์วางหลอดให้ดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับตัวที่เป็นขั้วบวกนะครับจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับยกเว้นแต่เรานะครับหาอะไรมาตัดออกแล้วขาสั้นออกทีนี้นะครับต้องใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับบอกอาจารย์ถ้าสมมติผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าขาสั้นหรือขายาวทำยังไงครับอาจารย์ก็จะชวนดูในภาพนะครับภาพที่ขึ้นจอนะครับให้วิธีให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับจะเป็นลักษณะมีแถบเดือยนะครับขึ้นมาสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วลบก็จะยาวกว่านะครับด้านที่เฉพาะในหลอดนะครับเฉพาะในหลอดไฟนะครับไม่ใช่ตรงขาข้างล่างนะครับถ้าใครสังเกตนะครับนะถ้าใครสังเกตนะขั้วบวกนะครับเราจะมีขั้วบวกที่ขายาวกว่าอยู่แล้วนะครับขั้วลบก็เป็นขาสั้นนะครับวิธีการต่อครับง่ายมากเลยครับถ้ากลับไปที่ภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่นะขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่เป็นฐานไฟฉายนะครับนะต่อกับตัวต้านทานนะครับด้านไหนก็ได้นะครับตัวต้านทานใช้ด้านไหนก็ได้พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมมาที่ขั้วบวกของหลอด LED นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของหลอด LED ต่อกับขั้วลบครับ เอาละครับเราจะทดลองต่อจริงนะครับทีนี้นะครับตรงหน้าอาจารย์นะครับมีบอร์ดทดลองอยู่เนาะ1บอร์ดนะครับเราเรียกเบรดบอร์ดนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะแนวนี้นะครับอาจารย์จะหยิบนะครับตัวนะตัวอะไรดีครับตัวต้านทานครับอาจารย์จะหยิบตัวต้านทานก่อนนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเสียบตัวต้านทานนะครับเข้าไปนะครับที่นะช่องนะครับจุดไข่ปลานะครับ1ช่องช่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นส่วนอีกด้านนะครับอาจารย์จะไปเสียบด้านที่นะมีเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นสีแดงก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับกำกับเราจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับว่าตรงนี้เราเชื่อมกับด้านนี้เป็นขั้วบวกนะครับพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้นะครับด้านนี้เชื่อมกับที่เป็นขั้วบวกนะครับเราเอาหลอด LED ครับผมเอาหลอด LED นะครับเฉพาะด้านที่เป็นขั้วบวกขั้วบวกก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับเอามาเสียบนะครับเอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับขาของตัวต้านทานตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมเลยได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราก็ไปเสียบอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดไข่ปลาครับหรือว่าบอร์ดทดลองนะครับจะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งของหลอด LED กับตัวต้านทานเอาหลอด LED มาไว้ก่อนตัวต้านทานและเอาตัวต้านทานมาไว้หลัง LED ได้ไหมอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเราไม่มีลำดับนะครับจะต่อก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราต่อตัวต้านทานและหลอดไฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลอดไฟด้านที่ยาวกว่านะครับขายาวกว่านะครับต้องเอามาเชื่อมกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับเพราะฉะนี้จะเป็นฝั่งไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับเข้ามาที่วงจรครับเอาละครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัววงจรหลอดไฟ LED นะครับเข้ากับตัวบอร์ดทดลองนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สายนะครับวันนี้เราจะใช้แค่2เส้นนะครับอาจารย์จะใช้เป็นเส้นสีดำนะครับและเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับวิธีการนะครับอาจารย์จะใช้สายเส้นสีดำนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับจากด้านที่ชิดนะครับอยู่ใกล้กับขาลบนะครับด้านที่เป็นขั้วลบของ LED นะครับอาจารย์จะต่อด้านที่เป็นขั้วลบนะครับนะครับอาจารย์จะต่อทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วบวกครับก็คือด้านที่ติดกับความตัวต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้สายไฟสีเหลืองนะครับเสียบลงไปเลยนะครับอาจารย์จะเสียบจุดนี้นะครับหรือจะมาเสียบจุดนี้นะครับเสียบจุดอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเข้าเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่เพื่อความสะดวกและนะครับใช้งานง่ายอาจารย์จะเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์เสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะอาจารย์จะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับด้านบนของอาจารย์นะครับคือด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับผ่านตัวต้านทานตัวที่1นะครับหลังจากนั้นมาผ่านหลอดไฟ LED นะครับโดยที่ผ่านด้านที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับและจากนั้นก็เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับในฝั่งของบอร์ดนะครับไมโครบิตนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดไมโครบิตเนี่ยจะมีด้านที่ให้เสียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความง่ายและความรวดเร็วนะครับเราจะใช้ช่องหมายเลข1นะครับช่องหมายเลข1ก่อนนะครับวิธีการดูหมายเลข1ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับฝั่งนี้นะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นไปจนถึง10ถึง20นะครับและอาจารย์ต่อสายไฟที่เป็นสีไว้ให้แบบนี้แล้วแบบนี้เราจะสะดวกและใช้งานง่ายนะครับด้านที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือตัวเลขส่วนอีกด้านนึงนะครับถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับกำกับนะครับจะเห็นว่ามี S นะครับมี V และมี G นะครับลักษณะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ S ย่อมาจาก Signal นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับตัวบอร์ดไมโครบิตเวลาเราสั่งงานนะครับนะ V ย่อมาจากโวลต์นะครับหรือ Supply Voltage นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นสีแดงนะครับและ G นะครับก็คือ Ground นะครับด้านที่เป็นสีดำสีแดงนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามสีแดงเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านสีดำนะครับก็จะเชื่อมถึงกันหม

เช่นกันนะครับยกเว้นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับจะทำงานแยกอิสระจากกันนะครับนักเรียนเอาสายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับมาเสียบในช่อง1นะครับเสียบในช่องที่1นะครับแล้วจำไว้นะครับว่าเราเสียบช่องไหนนะครับสายสีเหลืองครับเสียบกับด้านสีเหลืองครับผมเพื่อความง่ายนะครับและสังเกตนะได้ชัดนะครับสายสีเหลืองเสียบช่องสีเหลืองนะครับสายสีดำเสียบช่องสีดำครับนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะของวงจรนะครับหลอดไฟ LED ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราจะใช้ควบคุมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
5: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
4: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่

0: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
1: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
2: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
0: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
2: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
3: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
3: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
0: เว้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
3: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
1: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
0: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
2: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว้
2: อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเจอแล้วเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุดแต่

0: งแล้วดีใจจังเลย
1: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
0: ไม่ใช่
1: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
0: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ยตันน้อยสุดยอด
0: ตันน้อยซะอย่าง
1: น้อย
0: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
3: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
0: ฮะ
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
4: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

มองสนับสนุนคนเก่งและคนดีนอกจากส่งเสริมให้พนักงานเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับยังส่งเสริมให้พนักงานทำความดีในทุกมิติความหมายก็คือความดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับในกระบวนการในงานที่ตัวเองทำและความดีที่กระทำต่อผู้อื่นด้วยอันนี้มันจะก็จะเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของบริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กรเราเริ่มมาจากตัวรายการกิจกรรมที่จะเอามาร่วมในแต่ละปีว่ามีกิจกรรมความดีอะไรบ้างความดีของเรามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความดีที่กระทำโดยตัวของพนักงานเองกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในการมีส่วนร่วมแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมของตัวพนักงานอย่างเช่นไม่ขาดลามาสายไม่สูบบุหรี่การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมแล้วก็เรามีคณะทำงานนะครับเราจะกำหนดแต้มความดีรายการกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเริ่มตั้งแต่1แต้มไปจนถึง4แต้มพร้อมกับกำหนดมูลค่าของแต้มเป็นรางวัลและจะกำหนดเป็นรางวัลอะไรโดยเริ่มตั้งแต่มาม่าปากกระป๋องพัดลมเตารีดหม้อหุงข้าวเป็นสิ่งที่พนักงานเรามีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งพนักงานก็หลังจากที่เรากำหนดแล้วเขาดำเนินกิจกรรมไปแล้วเขาก็จะเขียนแต้มนะครับมาให้เราบันทึกแต้มในระบบในแม่น้ำอินเทอร์เน็ตโดยปีหนึ่งเราจะกำหนดการมอบ2ครั้งเริ่มแรกก็อาจจะสนใจน้อยแต่พอเราเริ่มมีการเนื้อแจกจริงนะผู้ใหญ่เป็นคนมอบจักรยานจริงๆนะครับหม้อหุงข้าวเห็นไมโครเวฟเห็นก็เริ่มบอกต่อละเริ่มมาชำเลืองดูละถ้าเขาเลิกบุหรี่มันก็ได้นอกจากได้ตัวสุขภาพ

0: พักเขาเองแล้วเขายังได้ในส่วนนี้ด้วย
1: ความรู้สึกเราอ่ะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่เราช่วยอะไรได้กับผู้อื่นหรือสังคมอะเราก็จะทำนะคะทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะเหมือนเราได้เบนฟิตเราได้กำไรซึ่งปกติเราทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วมันทำให้เราแบบพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นแรงที่ส่งเสริมแล้วก็ชวนเพื่อนมาทำได้ด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าที่แบบว่าผู้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่อันนี้คือบริษัทก็ช่วยส่งเสริมให้เราด้วยค่ะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยพอเวลาถึงรอบอะค่ะว่าเราจะต้องแลกเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้ฉันยังไม่ทำอันนั้นฉันทำหรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องทำแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการบริจาคเลือดมัน4ครั้งต่อปีเราก็จะได้ทุกครั้งถ้าเกิดทำหายไปครั้งหนึ่งอะแต้มมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยค่ะแลกทุกรอบเหรอเป็นร้อยแต้มอะแล้วก็แลกพัดลมส่วนใหญ่แล้วก็จักรยานที่บ้านใช้พัดลมไม่เคยซื้อเลยนะตอนนี้ที่บ้านมีทุกห้องพัดลมตั้งโต๊ะตัวสูงๆด้วยนะคะ
0: อย่างพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเขาด้วยเขาต้องเฝ้าเครื่องจักรตลอดเวลาการไม่ขาดลามาสายเรามีคะแนนให้นะครับมีแต้มให้2แต้มตอนนี้เราจะมีกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กลุ่มพวกนี้เวลาถึงเวลาพักเบรกเบรกพักเช้า10โมงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ออกมาไม่สูบบุหรี่พวกนี้ก็มีคะแนนมีแต้มให้อันนี้คือส่วนที่จับต้องได้ง่ายๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่บริษัทจัดซ้อมอพยพหนีไฟแค่เข้ามาร่วมก็ได้แต้มแล้วกิจกรรมช่วงวันสงกรานต์วันปีใหม่เงี้ยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้แต้มแล้วอันนี้คือสามารถได้แต้มกันทุกคนแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะความชอบมันแตกต่างกันก้าวชมรมเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบเลยบางคนใน1คนเนี่ยชอบ3ชมรมก็มีส่วนมากพนักงานเราก็จะมีสังกัดชมรมเกือบทั้งหมด
2: ชอบในการเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ดนตรีด้วยครับมีแต้มให้ด้วยครับเราสามารถสะสมแต้มได้ผมได้พัดลมไปตัวนึงก็มันดึงดูดแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยของรางวัลที่ได้ก็เอาไปใช้ได้ครับ
0: จริงเราจะมากกว่า2รอบ3รอบ4รอบก็ได้นะฮะเรามองที่ตัวงบประมาณโดยเราประมาณการจากปีที่ผ่านๆมาว่าเรามอบประมาณไหนเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารอบนี้คนจะแลกกี่คนเพราะฉะนั้นเราดูค่าเฉลี่ยการตั้งงบประมาณก็คือเราก็สามารถบวกลบได้จับต้องได้แน่นอนนะพนักงานบางคนที่เขามาแลกของนะแล้วเขาก็กลับไปถามครอบครัวก่อนนะว่าเอาอันนี้ดีไหมเอานู่นดีไหมถามว่าเมื่อไหร่จะมีเปิดแลกสักทีลูกอยากได้จักรยานสีนู่นสีนี้โอ้พอเราเห็นความต้องการของพนักงานแล้วเวลาผมไปเตรียมจัดของมาให้เขาเวลามอบมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเขาตอนที่ได้ชูของได้รับของแล้วไปส่งต่อไปถึงครอบครัวต้องทำดีก่อนเขาก็เลยพยายามทำให้มันดีแทนที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชามาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้เขาทำด้วยตัวเองบางคนเนี่ยหยุดงานบ่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นไม่อยากหยุดละเดี๋ยวจะเสียประวัติตรงนี้ไปอะไร
1: มันก็จะช่วยกระตุ้นเหมือนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้คนทำดีเหมือนว่ากดแห่งแรงดึงดูดแล้วค่ะแล้วพอเราทำดีคนที่เห็นมันก็จะมาเข้ารวมแล้วก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอถึงระยะหนึ่งมันเห็นผลว่าเราทำแล้วเราได้อะไรสุขภาพเราดีอะไรเงี้ย
0: จากเดิมพนักงานเราอาจจะทำความดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้บอกใครแต่เนี้ยเรามีเวทีให้เขามานำเสนอได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับคนที่อยู่ในบริษัทได้รับทราบด้วยทุกอย่างทุกมิติในองค์กรบรรยากาศมันดีขึ้นโมรัลเครดิตนะครับเป็นกุศโลบายที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความดีในทุกมิติโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังสะสมความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือที่ดีมาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะจะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
3: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: งไซของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรา

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดง

้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำศิลปากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษา

ศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเป็นจมะ

บพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดังเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรัชนีโทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: โตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังพักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้

0: ช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
0: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0

0: ศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูเปล่าเอาละครับโก
2: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนงั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้จนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย

0: ื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
1: มาค่ะ
0: ทิติมาม
1: าค
0: ่
1: ะ
0: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
2: นี่
0: ไปหรือเปล่า
2: เราได้ยินว่าเวฟติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
2: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอก็ว่าอยู่เราเลยวันนี้ไม่มา
2: ใช
0: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
4: ได้ค่ะ
0: บอกครูนะ
4: ครูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะคะ
0: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะ
4: ค่ะ
0: พนิสอนค่ะ
5: เนมลองโทรหาเวฟซิว่าเวฟเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเวฟมากๆเลย
6: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
7: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไปฉันได้ข่าวจากที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
8: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
7: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
8: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
7: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
4: โอเคไป
9: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
10: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ 2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
9: ผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
10: ค่ะ
9: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
10: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าเขาค
9: ่ะโอเค
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับโอเคเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเวฟอ่ะ
11: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
9: โอเค
10: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับคณะเพื่อน
7: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
0: ขอบคุณทุกคนมากนะ
10: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพร
1: มาค่ะ
10: ทิติมา
1: ค่ะ
10: วราเทพ
1: มา
10: ค่ะเป็นไงบ้างวราเทพปลอดใจดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
5: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: มาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลยนะ
0: เฮ้ยบ้า
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่และเต็มได้สตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต่
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารพระภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตา
0: ต
1: ้องออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็คือไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่างเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ เนี่ยเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช
2: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้ว
1: เออ
2: แล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นProduct Designเนาะเนี้ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นProduct ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
0: ่
1: เอาทำจริงๆอะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสน
0: ใจมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่าก ว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไร
1: จริงๆ
0: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
1: 4เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่คร
0: ับแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ใจเอาอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตนแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะครับ
1: สแตนเลส
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสแตนเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจกใช่พ่นทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยกูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมครับอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆประ
0: ม
1: า
0: ณมีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
1: อ๋อ
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักดูสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะคร
1: ับ ว้า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนกัน
1: สแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วนๆ
0: อบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้า
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สารพระพรหม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ๋อ
0: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
1: ็
2: เลยนึกถึง

0: หลวงครับ
1: โอ้
2: ที่บทที่บทพราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับคือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวแล้ว
1: ที่ไปที่นู่นเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
3: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
3: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ
3: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
3: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
3: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
3: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
3: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
3: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
3: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
3: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
3: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
3: อะไรประมาณน
1: ั้น
3: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
3: อันนี้ก็
1: ตายาย
3: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
3: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
3: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
3: แล้วก็อันนี้กระตังหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
3: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
3: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
3: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้โหดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี้ด้วย
1: มันมีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: แล้วเออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
3: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
3: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
3: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
3: ใช่
1: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
3: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
3: อันนี
1: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
3: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
3: ครับ
1: ก็
3: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
3: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
3: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู
2: ่สุดท้ายใหญ่มาก
3: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
3: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
3: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
3: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
3: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
3: ซื้อ
1: นี่ไง
3: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มันมี

0: ตรง
1: ไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เออใช่ใช
0: ่นะ
1: ดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
2: พราะว่า
1: ว้าว
2: คือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
2: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
2: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
2: ใช่
1: เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรออิ้งให
1: ้ครับ
2: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรออิ้งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลข
1: ใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเง
2: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
1: น
0: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโฉลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
1: ับ นะก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
0: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TVพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าทีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรวมการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนทานรมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับที่ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มมันผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
5: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย
6: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
5: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยเห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่นี่ผมว่ายัง
2: มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมถ้าเด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: ทีนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหม
2: แต่ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าล้ำเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลูบ
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของมันเรา
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามกันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน โดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เป็น
4: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จากไม้ตะขอสอยนี
4: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอามือใหญ
4: ่แต่ของผมก็ลองบ้างนะครับ
6: เจอลูกใหญ่
4: ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่อะ
4: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
4: น
6: ี่
4: แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
4: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยคร
6: ับ ใช้ได
4: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ้นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
4: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
4: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
4: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
4: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได
6: ้
4: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
4: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
7: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
4: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
7: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
4: จะกินแค่
8: เปลือกใบ
4: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
9: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้วนะ
4: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
4: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
10: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
4: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
10: ครับผม
4: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
8: คร
4: ับ จะกินแค่เปลือก
8: ใบกิน
4: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลย ไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงวดเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความ

0: ชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ดูสดชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
3: เนี่ยผู้นำ
4: นายพล
5: เขามาอยู่ก็ต้องดู
3: มาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
6: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
3: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
7: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรครับที่นี
7: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
3: ครับผม
7: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
3: อ๋อ
7: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
3: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
7: เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
3: 7วัน
0: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
7: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนทอดเกล็ดแคะเหงือก
3: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
7: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
3: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาส้มเนี่ย
7: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
7: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
3: อร่อยใน3โลกเลย
7: ต้องลองนะคะ
3: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
7: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
3: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสด
7: ใช่
3: เพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
7: ใช่ค่ะ
3: จ่ายทางนี้ได้ QR code
7: ได้เลย
6: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
3: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
8: ข้าวอันเหลี่ยมคุณนะ
3: เฮ้ยอ้
8: าวน
3: ี่
8: ใหม
3: ่
8: สุดแล้วนะ
3: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
9: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
10: เอาเลยนะ
3: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
10: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
3: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
0: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
5: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
6: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงเลยครับน้องครับตัวครับ
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่า

0: ให้มันดีขึ้น
1: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไง

0: ขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
1: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
2: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
3: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
4: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
2: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
5: แล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมาจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
5: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
7: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
5: โอ้
7: แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
5: คือตักขึ้นมาได้
7: ใช่ค่ะ
5: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
7: ไม่ต้องค่ะ
5: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
8: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
4: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
8: กินเลยค่ะ
5: จานนี้ดี
0: กว่าเนี่ยโบราณเขาว่าชักชนกันจะมีแขกมาบ้านป่าอีก
4: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าตักก่อนเลยค่ะ
4: อ
2: ัน
4: นี้นี่เป็น
9: น้ำม่วงกินน้ำม่วง
2: นี่
0: เป็นไงอร่อยป่ะ
4: จะลองแล้วนะ
0: กรอบๆมันจะกรอบอะไรมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบๆถ้าเห็นนี่มันจะหวานเหนียวนะแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
4: ก
0: ็
4: ม
0: ัน
4: เป็นรูปร่างเนี้ย
0: อร่อย
7: กรุบๆอย่างที่พี่เฟย์บอกเ
1: ลยลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่ฉันนั่นจริงนี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแข็งบิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
8: เอ๊วันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะ
1: สงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
7: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
2: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเราสามคนด้วยนะคะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป่าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก่อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเฟย์ก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
4: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอ
4: ห
1: ิ
4: ว
0: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะ
2: กำลังอร่อยเลยนะ
1: กันหรือยังคะ
4: ค่ะ
1: อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
0: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอ
0: ุ้
1: ยทำ
0: ได
1: ้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
0: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวขาว
0: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: แป้งข้าวเหนียวดำ
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
1: น้ำตาลทรายขาว
0: มีเกลือมีแล้วก็งา
1: เกลือแล้วก็งาม
0: ะพร้าว
1: มะพร้าว
0: เดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
1: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
0: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวว่าสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
0: ก็คือ
1: จะเป็นสีขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำแต่ว่าจะทำ

0: สีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
1: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
2: ตัก
0: ตักประมาณ
1: เท่าไหร่ค่ะประมาณอันนี้4ช้อน4ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงนะคะ
0: ข้าวเหนียวขาวใส่4ถ้วยตวงค่ะ
1: ทำสีดำก็ตัก
0: ตักข้าวเหนียวดำ
1: ใช่2ช้อนเท่ากับ2ถ้วยตวง
0: 2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็
1: ตักพลังดีกำลังดีนะมันเยอะไป
2: เยอะ
1: ขนาดนั้นแน่อย่าเคาะไอ้นี่นะ
0: 1
1: 1
0: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
2: พอแล้ว
0: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่ไหมคะ
1: อันนี้ใส่น้ำ
0: ใส่น้ำ
2: ให้เลย
1: อันนี้ก็อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดูค่อยๆใส่
2: จะช่วยกันนวดไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ช่วยกันนวดแล้วอันนี
2: ้นวดเลยนวดเลย
1: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
0: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิด
1: ใช่ใ
0: ช่เพื่อให้แป้งมันจับตัวกันเป็นก้อน
1: ถ้ามันนานเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
0: ้แต่ใส่เยอะก็จะเละ
1: ใช
0: ่นี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละวาง
2: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
1: ไหนป้าดูว่าเป็นก้อน
2: เป็นก้อนแล้ว
1: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
0: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
1: เอาสั่นมืออย่างเงี้ยนวด
2: จับให้
1: แล้วป้าลองด
2: ู
1: เนี่ยนวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
2: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
1: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
0: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
4: สุดยอด
0: ค่ะสุดยอดที่สุดอ่ะแล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
1: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
2: อ
1: ัน
2: นี้ป่ะ
1: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นลีลี
2: อันอย่าง
1: น
2: ี้ป่ะคะ
1: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหลมปั้นสวย
0: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
1: นะปั้นแบบเนี้ย
0: เ
2: ป็นยังไงคะ
1: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่นิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
2: เอาปั้นใส่
1: ค่ะอับปั้นอันแหนมปั้น
2: ได้ไหมคะ
1: ได้ใส่
0: แล้วอย่างนี
1: ้อันนี้ก็ได้
4: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอันชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เอง
0: โอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเราก็มี
1: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
0: อุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด
1: ้
0: วย
1: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
0: อย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
1: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยสอยใช้ไม้สอยลงมา
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอันชันได้ไหมอะคะ
1: ได้จ้ะ
0: อยู่สูงจัง
1: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีใบเตยอ่ะงั้นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงนี้เด็ดมาสัก5ใบ
2: ได้ค
1: ่
2: ะไหนต้นใบเตยยังไง
0: กี่ใบนะ
2: ข้าวโอ้ย
0: ลองเด็ด
2: สิ
0: ไม่ใช่เวลาหนูเด็ด
3: ช่วยกันฉีกหน่อยสิ
0: 3
2: อุ้ย4 5ไปเลยป
3: ่
2: ะ
3: อันแหนมช่วยพี่ถือหน่อยคุณป้าคะเรามาแล้วค
1: ่
3: ะ
1: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
2: เยอะค่ะ
1: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
4: ไม่ค่ะ
2: แต่ลำบากต้องโดนมดแดงกัด
1: สงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
0: ปั้นกันซะเยอะเลยนะคะ
1: ใช่เนี่ยอันนี้เราจะ
4: นี่ดูเขาไปเก็บอันชัน
1: อันนี้อันชันเนี่ยเราจะทำอันชันเราก็ต้องเอาน้ำ

0: เอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมันก็มาใส่อันนี้ทำสีอัญชัน
1: เห็นไหมคะสีออก
2: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำเงิน
0: แล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยน่ะ
1: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
2: แตกต่างค่ะตอนแรกนี่จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ้
1: เป็น
0: ใช้อันนี้กองกระดาษ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะช้อน
0: กระชอน
1: กองเพื่อให้เศษ
0: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
1: นี่สีสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปั้นคั้นน้ำใบเตยให้นะคะน้องปั้น
2: ช้า
1: อันนี้น้ำ
3: มันอุ่นหรือมันร้อน
1: อุ่นค่ะอุ่นโอ้วันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
2: เขียว
1: ชอบสีไหนมากที่สุด
2: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้
1: ชอบหมดเลย
0: ชอบทุกสีเลยค่ะจับจับจับมุมสีมุม
1: กองอยู่ที่นี่เสร็จตกลงไปข้างนั้นก็คือต้องกองใหม่
0: น้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
1: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
0: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
2: ไม่รู้อ
0: ่
2: ะ
0: รู้เปล่า
1: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
0: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมึนๆดาบตะอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโม่แป้ง
1: โม่แป้ง
0: โม่แป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใส่พอเขาปั่นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ะขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูกสองลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็เอาออกมารับแขกอะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
1: ่อร่อย
0: อร่อย
1: ขึ้นมาเลย
0: รู้ยังอ่ะ
1: รู้แล้ว
2: รู้แล้วค่ะ
1: เ
2: รื่
1: องเล่าเป็นไงสนุกก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตะอุ้ยในปัจจุบัน
0: ขนมตะอุ้ย
2: คุณพ่อคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: ไหนป้ารู้เป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
1: ค่อยใส่ไปใ
0: ส่ไปเลยใส่ไป
1: อุ้ย
0: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
1: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น
1: น้ำลอยแล้วค่ะ

0: ใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
2: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
0: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
2: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
2: ใส่ผัก
1: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
3: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้
3: อน
1: ชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
2: นี่เหรอคะ
1: ใช่
2: ชิม
0: ช่วยกันช
2: ิ
0: มด้วย
2: เนี่ยอันนี้เยอะเลยนะคะชิมนะ
0: เยอะไปเลยค่ะ
1: เค็มป่ะ
2: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคลุก
0: อันนี้มาเลยมาเลยมาเลย

0: ไปเทนะ
1: อุ้ยมันพองตัวมาก
2: อันนี้คือต้องคุกไปเลย
0: ใช่คุกเลย
2: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
3: พี่อยากกินแล้วค่ะ
0: ใช่
3: คุกเลยเห็นพี่อยากกินแล้วค
0: ่
3: ะ
0: คุกสองช่วยกันเนี่ย
4: นี่ต้องคุกอย่างนี้เลยคุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่ไหม
2: โอ้หุยเข้ากันไวมาก
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ไออันนี้คือติดแล้วนะคะนี่ก็จะติดประมาณ
3: อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: ยังสิจ้าต้องมีน้ำตาลกับงา
4: แต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
1: เอาไปคั่วค่ะ
4: แล้วทำยังไงอีก
1: เอามาทำอะไรต่อคะ
3: ไม่ร
1: ู้คุณป้า
4: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
3: แม่หนูขอทำไม่ชอบ
4: น้ำตาลผสม
0: ครบแล้ว
1: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
0: นะคะแล้วก็
3: เอางางาเท่าไหร่คะ
0: งาประมาณ2ช้อน
1: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ2
4: ช้อน
1: โต๊ะ
4: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คุกพอแล้วละคุก
1: งา
4: เอาผสมกันอ่ะคุกให้เข้าก
1: ันคนคุก
2: ร้องเหมือนไก่ไง
1: คะเมื่อกี้คุก
3: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
0: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
1: อ๋อโรยเลย
3: แล้วเราก็กินได้
0: กินได้เลย
3: โอ้ยเรียบทำดี
1: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
3: ได้เหรอคะ
1: โรยเลย
0: โอ้อีกนิดนึง
1: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
3: จุดไม่น่ากิน
1: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
0: ไม่มีสีสัน
1: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี่พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
3: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
5: ใส่กะลานี
1: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
5: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
1: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมักก็มี
2: น่ารักดีนะคะ
0: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็ตักขนมใส่กะลากินกันเลย
1: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
2: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
1: สีฟ้าไม่ใช
2: ่
1: สีฟ้าม
2: ันขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: จ้าอร่อยไหม
3: เยอะๆไม่ตัว
2: ไม่
3: ได้ทั้งสองตัวปิด
1: มันหอมงามมากๆเลยครับมันจะกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
2: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
0: นี่ป้าแต๋วแน่พูดไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
1: พวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
5: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
3: ไปค่ะไป
2: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
5: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: อาบน้ำไม่ไป
6: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะ

0: องเชี่ยวเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
1: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ย
2: ได้ไหมคะ
1: เยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
2: ่ไหนคะ
3: หลังคุณ
2: นี่สนุกไหมคะน้องๆ
4: สนุกค่ะ
1: นี่นอกจากสนุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะน
2: ี่
1: แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
2: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมกันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเซรับรองว่าได้อะไรนักของความสนุกแน่นอนค่ะ
1: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วพบกับความสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยเลย
1: งอมิงงอมิง
6: น้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
7: นี่หนูทำเองเหรอลูก
6: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
7: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
6: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
8: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
6: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับ

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอหายบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh, no.
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นหายบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าหายบ้านเชียงหายแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเอง

หรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: พุงนริตังปริตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์ผลการมงคลสมบูรณ์ปูนผลตระหนักสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: แจ่วอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้นะครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ embryo อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บเอาของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเรารู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่ 9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: เราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร
3: จริงครับ
4: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
5: ทำดีไม่ต้องเหนียว
6: ที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
7: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
6: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมั่นข้าว
1: ฮะ
2: นี่ปูหนีบปูหนีบกลัวปูหนีบ
1: ไอ้จอมไอ้จอม

ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่า

0: ราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก
2: ็
0: เลยหาเองใช่ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกลับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: และสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นซิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อเพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงกว่าและหกโมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควร

0: พอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาววนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
2: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ปะบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
4: ปาก
3: อย่างซุ้มปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค
3: ่ะได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
1: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานของคุณของ

0: คนทะเลคนออกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
0: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุบใส
0: ่ไว้เ
1: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
0: แบบให้
1: ๆง่าย
0: ๆใช
1: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
0: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
0: บุกพอแตกก็ตำเลย
1: น้ำนิ่งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
0: เฮ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
0: แม่เขา
1: ใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
0: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
0: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
0: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
0: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
0: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเป็น
1: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
0: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
0: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
0: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความขลุกขลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะขลุกขลิกค่ะ

0: ปรุงรสนะคะนี่มา
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: ชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวๆหวานหวานเปรี้ยวๆหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปันหู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปุ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสด
0: เนาะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบมาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะ
3: เซฟไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซฟเนาะ
3: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แต่กับเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
1: ร
0: อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์ดาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี

0: 4ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วอ๋อไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
0: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก่อเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: หือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศสวนส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่สามพันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นน่ะแล้วก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: คือขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดแล้วญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: ครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
0: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียว เพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
3: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันยี่

0: ปุ่นพันธุ์บาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันธุ์ที่ไม่ออกเลยเหรอ
0: ว่าผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
0: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
1: ให้ดีหน่อย
0: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอินส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานกว่าวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานหวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบประเภทว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
1: ี้ย
0: แต่มะเดื่อเนี่ยมะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานงั้น
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้น
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กที่หวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนนั้นแกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวส่วนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น

0: ต้อง
1: ต้องดูยังไงครับผม
0: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมือเงี้ย
1: จะบอกว่าลูกใหญ่
0: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
1: ั้
0: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
1: ข
0: ้
1: างในก็ใหญ่นะครับ
0: ใหญ่ใหญ่ไหม
1: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี
0: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
1: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
0: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
1: เอ้ยอยากลองดูไหมอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
1: มะพงมะพร้าวไม่สนแล้วอย่าให้มันกระต่ายพังจบ
0: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้พอได้พอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
1: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
0: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
2: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
0: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1กิโลน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องงี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
1: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
0: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
1: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่ให้มันบดกันคั้นไป
2: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
0: เอากากขึ้นมา
2: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
3: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
0: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
3: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรอย่าง
0: เงี้ยไม่
1: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
1: เฮ้ยพี่หอมหอม
0: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
2: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
1: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
1: งานแฮนด์เมดมากอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
1: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
2: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันผืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เดี๋ยวเราอันนี
2: ้เดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
1: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
1: ้ออกมาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
1: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
2: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรีย

0: แต่ในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นกิ้งออยสีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
2: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
2: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
2: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
2: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างน
1: ี้เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
2: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้ผมเรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
2: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ5-6ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง193

194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง100

0: ลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
1: จ้ะ
0: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
1: คือเราเป็นกลุ่ม
0: ครับ
1: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
0: คร
1: ับ เราก็เลยหาเอง
0: ครับ
1: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
0: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
1: ้
0: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
1: คือ
0: ใครคนเก็บปลาตัวนี
1: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
0: ครับผม
2: มาเหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
1: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
0: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ้ะ
0: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะนั่นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ที6กว่าๆ
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะแต่ว่าผมก็ติด8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: ไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้

ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ชูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
2: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
0: จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนสายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะ
3: ปากอ
2: ย่างทูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได้
2: ดูดิเหงือกแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: พอได้ปลามาก็ทุกใส
3: ่ไว้เ
2: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้
2: ๆง่ายๆ
3: ใช่
2: ง
3: ่
2: ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกก็ตำเลย
2: น้ำนิ่งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เอ้มันจะเดือด
2: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
3: แม่เขาใส
2: ่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรอย่างเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยวเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็น
2: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดๆ
2: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
2: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: มากหอมมากเลย
2: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: 1อย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่
1: ค่ะตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: นี่เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: คะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุยเลยค่ะ
1: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลย
2: อร่อย
1: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
3: ใช่ยกไปเลยลูก
1: ยกไปเลย
3: อุ้ยขาวจัง
1: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
3: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยเน
1: า
3: ะ
1: พอ
3: ม
1: ัน สดแล้วเน
3: า
1: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
1: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
2: อร
1: ่
2: อยมาก
3: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
1: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเน
1: า
3: ะ
1: เซฟโอ้โหดีเลยมั้ย
3: กับเซฟอีหลี
2: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
1: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
2: โหอย่างนี้นะ
1: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
3: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
3: ใช่
1: เนาะ
3: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไร

0: องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมา

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มา
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
3: หรอหร
0: อฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: ขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูก

0: ือฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
1: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
1: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
0: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
1: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันธุ์ครับ
1: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: บ่าวตุรกีและออสเตรเลียครับ
1: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
0: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
0: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พิลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้วครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียว
2: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกนี่หรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมดสายพันอันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดหนึ่ง
1: ให้ดีหน่อย
2: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
0: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
2: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
0: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
2: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวในประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
2: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
2: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
0: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
2: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้าวอล์กอิน
1: ครับ
2: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดนึงชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: ที
2: น
1: ี
2: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
2: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่าให้ลืมต้นอะไรเง
1: ี้ย
2: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
2: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
2: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
2: ครับถ้าคุณไปมะกะลาขึ้น
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
2: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
2: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
2: เล
1: ือ
2: ก
1: ที่หวานได้กว่า
2: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
2: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
2: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก
1: ่
2: อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: สแกร์อันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนนักสแกร์จะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยง
2: ลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
3: วิถีชีวิตของคนทับสแกร์ผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: ค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เออใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้กระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันนึง
0: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มีความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1:1ถ้ามะพร้าว1 กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1 กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
0: แล้วนี่เอาไปเก็บเลย
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2 วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้งี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตัดชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีก1 รอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีก1 รอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เดี๋ยวเรา
3: ไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่างนี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่น กลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
3: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
0: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
1: ่ใช
0: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
1: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
0: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
1: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
0: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
1: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างน
0: ี้เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
1: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
0: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
1: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
3: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
0: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
1: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
3: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ากันด้วยเรื่องขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงฮะ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูบมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้า
4: โอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
3: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้มแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้านั่นแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะเลยใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปถึงมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เมื่อนั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาท่าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยล่ะครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์Co-owner HypnoSense เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับHypnoSense คืออะไรอ่ะ
1: HypnoSense คือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นHypnoSense แต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนะ

0: เนี่ยอาจารย์ Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
1: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
0: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็น essential oil จากนั้นจาก essential oil เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็น product หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็น essential oil ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
1: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
0: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
1: ต้นไม้
0: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
1: อ๋ออันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
0: ยังไงบ้าง
1: ยังไงบ้าง
0: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
1: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
1: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม้อ
1: ันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
1: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
1: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
1: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
1: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อย
0: ใช่
1: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
1: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
1: ้นี่หลักเลย
0: อย่าให้
1: เดี๋ยวกลิ่นกุหลาบนี่แหละ
0: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
1: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
1: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
1: ่มันมีกี่กุหลาบอ่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
1: แล้วอย่างเด่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
1: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศก
1: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปหยอดไปที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็ม

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประ
1: มาณนั้นโมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะคะตอนเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานได้กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: เป็นเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออาร์ต
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสี

0: อะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมอะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์
0: โดยไม่ต้องขย่าเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: แบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
2: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอะบอกกันโดนบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบมันน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มี

0: มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเสียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยแล้วจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเสียครับผม
0: เสียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหยิบกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: วนะคะเราก็จะใส่ตัวปอยกั๊กค่ะ
1: ปอยกั๊กลงไป
0: ปอยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก้นในมือมันร้อนเชฟถามว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

ี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่ออัดฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของการเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history then we're using time the oldest is at the bottom newest is at the topOldest is at 1.8 billion years in time, and 270 million is the top, which comes before the dinosaurs.
2: The Jurassic and the Triassic era, these layers here all have dinosaur in them. The end of the Triassic into the Jurassic.
0: หลายล้านปีมาแล้วที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Couch ไปให้ได้ซะก่อน
3: เฮ้ยเหมือนสว่างแล้วทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้ามผ่านทางแคบๆแบบเนี้ยได้ไปหลายแผลเลยค่ะโอ้เฮ้ยยังอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย

0: นุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะรู้นี่ยาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ไต่อะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์เลอะทั้งตัวบอกเลยมาเท่านี้อย่าใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง
3: ความยากลำบากของการถ่ายทำ
0: จะว่าไปทางเดินทั้งสองเส้นนี้ก็เหมือนความเป็นไปของชีวิตตลอดทางมักมีปัญหาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

0: คนภูมิใจกับการพิชิตยอดเขาแพ้ว่าแพ้ก็ภูมิใจนะถึงแม้เทรลนี้อาจจะไม่ใช่ไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพ้ว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 มาดูที่เราลงเอาไว้อ่ะของเราน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่รัฐวันสวนในนะคะโอเคคนอื่นเขา 3-4 ของเราเฮ้ย 6 ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอ่ะคุ้มมากอ่ะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะมาแนะนำจริงนะแพทอยากให้ลองมาสัมผัสดูมันแบบเราจะเข้าใจว่าความสุดที่แพทรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ตอนนี้แรงจะปิดไฟไม่มีเลยโอ้ยปิดจ๊อบไป
1: ปิดฉากเส้นทางเดินเทรลพิกาปูสปูกี้เกาช์โดยสมบูรณ์ระยะทางทั้งหมดหากเดินเป็นวงกลมคือประมาณ 5.6 กิโลเมตรแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
2: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
3: Okay, folks, let's go ahead and get started. My name's Ranger Lance, or hey, you works just fine. Safety message, I'm going to see if my gravity detection pen is working today at Grand Canyon. Oh, my. We better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
1: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์

0: เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
1: เสียวมันลึกมากเลยอะลึกถึงขนาดที่เรามองไม่เห็นพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
2: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
3: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
4: All of these layers actually. So these are technically the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
1: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
0: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was startedby the water, and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here. Back a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
2: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River.Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
4: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon

0: จากน้ำพัดพามาก็คือ
1: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
2: And of course the sides then start to fall in as if you build a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Hoodoo มีรูปร่างคล้ายหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบ Hoodoo ตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
1: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
3: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
3: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
0: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอนมีกิจกรรมเรนเจอร์โปรแกรมซึ่งเรนเจอร์จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำกันหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
2: But let's talk about historyThat's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college, and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Or are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We look to Europe sometimes, Americans do, and they say,Oh, they have such wonderful antiquities. Well, they didn't care about them either for a very long time until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house, which I'm sure will be historic,gets mixed up and logs go one way or another, we might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
0: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่ Grand Canyon เริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
2: ้ The early entrepreneurs of the American West had to work very hard and the Cole brothers were no exception 4.5 miles down the Bright Angel Trail so they would run down develop the pictures run back upand have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself, and you can look back on it and say, remember when we were at Grand Canyon.
0: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำโดยมืออาชีพหรือผู้ชำนาญเท่านั้นและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
2: I see a lot of things growing out of your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in fact we then start to realize how important our memory is. You know you won't be here forever. You know you're going to look back at your time at Grand Canyon and you're helping the national parks because...
4: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
2: That picture means you didn't take anything from here. You didn't take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it. The brothers actually went on a tour selling their pictures, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement to get you guys to come here.Put this place on the map. That's what the Cole brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change. We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
0: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยน Grand Canyon ที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงเริ่มเกิดขึ้นมาเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
5: This is the watchtower at Desert View in the Grand Canyon. It was built by Mary Coulter. She was a very well-known architect in the 1930s.They built this tower. It was built by the railroad. So this place was built in 1932, and it was built to attract tourists to this part of the canyon. She researched about 6 months to come up with the design that was compatible with the American Indians in this southwest region of the United States. And she decorated this place in the Native American tradition, and a lot of the designs were made by the Native American artist. Some of the petroglyphs, which were just symbols, were taken from other places here in the Southwest.
2: Mary Coulter sees the value in incorporating Native structural techniques. And Grand Canyon Village is very much a mix of this. So Hopi House was designed to be built for the Fred Harvey Company, the Santa Fe Railway.And all these other entrepreneurs to look like it was before we got here. Hopi House here has been the perfect replica of native design here.
0: ไม่ใช่แค่เพียงหอคอยและบ้านโฮปิเท่านั้นคุณแมรี่โคเชอร์ยังออกแบบอาคารโครงสร้างหินตั้งอยู่

0: ริมหน้าผาชื่อว่า The Lookout และเช่นเดียวกันเธอได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของชนพื้นเมืองแสดงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่ล้วนมีเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้คนมากมายซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่
1: History is the story of humans. There's a long history of people coming here. We have relationships out of this place. So I want you to not only think of Grand Canyon as a big hole in the ground, but the people that have been here and their stories are continuing. And that's what Theodore Roosevelt, one of our early American presidents, asked us to do. He comes to Grand Canyon and he sees all the development out east, and that the American West is the last remaining piece of our identity of finding open spaces, places that had not yet been developed, locks up land for future generations. That's a good canyon to be part of.

ทั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์แกรนด์แคนยอนรวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่นั่นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ขวัญข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปัวปูนี่ป
1: ู
2: น
1: ี่ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ๊ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิฟ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิฟสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
2: เพราะวันเกิดมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
3: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช
2: ่ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่แล้วเขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้แล้วก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอ
3: บ
0: เราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลยอ
3: ่
0: ะ
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
3: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
2: ี
4: ก
2: ็
4: ได้มาจากโรงแรม
3: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
3: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยพลาสติก
1: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราทำกรณีอีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
5: ้
1: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
5: ค่
1: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
5: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
2: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
5: ร
1: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
5: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
1: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
5: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
5: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
5: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
7: เรื่อง
5: ของ
7: เรื่องใช่
5: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ตก ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
8: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
5: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
8: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of it. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
5: Yeah. can you show us what is this covering here?
8: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit.
8: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
5: แตงโม เจ้า นี่
8: Would you like some?
5: Can I try this one?
8: Sure.
5: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
8: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
5: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
8: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
5: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
8: Actually not.
5: Mm-hmm.
8: Yeah.
5: Because it's natural.
8: It's natural.
6: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก
9: ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิ

0: สูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไว้ด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารแน่
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ
1: ่
2: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะอ๋ออ
1: ย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็

0: ือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
0: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee-wax wrap ที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee-wax wrap can help our society?
2: I think the Bee-wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe
1: Bee Thailand
2: เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ

0: นำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
1: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
0: ่ครับอ
1: าจจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: เกิด
2: บ้าเกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นอง

0: กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
0: ประมาณ
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
0: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: เงื่อนไขเดียวกัน
0: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
2: ครับ
0: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่
2: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
2: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
0: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
0: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดไอ้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
2: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
1: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
0: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
0: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
0: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกล่าตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
0: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเออ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมาก
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ที่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้า
2: วแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับ
0: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
0: ใช
1: ่
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้ว
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
0: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
0: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
0: เราทำอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
2: ่เออ
1: เราทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี้

0: เออ
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
2: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: คือจนแบบพี่พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ี
2: สื
0: ่
2: อมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โ
1: หกว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
1: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
0: ่
1: ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุน
1: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่2แบบ
2: อ๋อแค่2แบบไง
0: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
0: จริง
1: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
0: จริง
2: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช่
2: ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
1: ่
0: าม
1: ี
0: กี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีของจริงอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ยังไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
0: 4เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
1: ิ
0: โอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรคร
1: ับ จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว
1: ้
0: ให
1: ้ยายเกี่ยวอะไร
0: ช้าง
1: ไ
0: งอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
0: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
0: ับ สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสแตนเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
0: นี่กระจก
1: ใช่
0: คนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเฮ้ยขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อน
1: ๆ
0: เป็นท่อนๆมาวาง
2: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: นะเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
0: ไอระวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่า ซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะครับ
0: โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนก
0: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างเองเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสายชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านที่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
0: ้โอ้
1: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่า authorization หรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่างงี้
0: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
0: นี
1: ้มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี้
2: ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหร
2: อมันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี่ด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ ไอไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอะค่า IP มันเยอะๆอะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าเป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่นแทน
2: บอลลาร์ดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
1: อันนี
0: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
2: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ได้อยากดู
2: คือมีหลายชั้น
0: อ
2: ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: ดูแบบมีไฮรักคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัพเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่นไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ คร
1: ับ ก็ว่า
0: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปเลยอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ นะแล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้านอารินทีวี

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับพยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตกาลของพวกข้า นี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอีก
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่ยูก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคมันก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
3: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
3: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือเหมือนไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากเลยเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วบอกเบอร์หมอว่า
3: ทำไมเฮียรู้ว่าแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลมันก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนเมล็ดปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
3: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
2: เขาไปฝึกต่ออีก2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
3: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8 โมงถึงอะไรนะ
2: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
3: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
3: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
5: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
5: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของใหม่อะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตไทยค่ายปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกไทยค่ายขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยอ่ะแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
5: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
2: คนย่อยให
5: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
5: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยนะทางกลุ่มเรา
2: ใช่ค่ะ
5: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลา งานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาไปเรียนปลูกเมลอน
5: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วอยู่คิดว่าอยู่ทำได้ไหม
5: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
5: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนู่นนี่มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
5: ่เ
2: น
5: ี่ย
2: ใช่
5: เ
2: ก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
5: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่หมายก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของหมายคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งค่ะแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แบง
5: ค์แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช่
5: ก็คือไม่ไม่คือแจกแขกในงานเราแล้วแหละ
2: ใช่
5: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลู
2: กค้าเราจ้า
5: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
2: ใช่
5: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
2: ใช
5: ่พอมันงอมที่

0: มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู่
1: ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่เราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: ต้องรู้ก่อนว่าใ
1: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะเลยว่าแล้วจะขายใครแล้วบอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
0: ้
1: หมายก็รับมาเลย30ลูก
0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนเลย
1: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
0: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
0: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกแบบไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
0: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริตอีป้า
0: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
1: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพงโตแล้วเสร็จแล้วก็คือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์ม
0: จาก
1: ไพบูลย์การเกษตร
0: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือของสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอเนี่ยตัวเองพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอสักทีเฮ้ออะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
0: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแต่พอปลูกของเราเองล่ะ มันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนแนลเนาะก็คือแชนแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
0: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
0: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
0: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามโกงๆปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้ฉันไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
2: แม่ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันเกี่ยวกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพ่อฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น

0: ล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
1: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
0: เรียนรู้การปลูกก่อน
1: ใช่
0: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
1: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
0: ขั้นตอนที่2
1: ใช่
0: คือขั้นตอนของ
1: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
0: เฮ้ย
1: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
0: เรื่องนี้เขาหยอดกันอยู่เหรอ
1: ใช่แล้ว
0: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
1: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
2: ใช่ไหมอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
2: อ่ะเป็น
1: ต้นหญ้า
2: ต้นหญ้าน
0: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หย่อนเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เด็ดใหม่ใช่ไหม
1: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
0: อ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
2: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
0: อ๋อไม้จิ้มไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
1: อย่าลึกไปนะคะ
0: ถ้
2: าลึกนะคะ
1: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทงได
0: ้นี่ไหม
2: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
0: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
1: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
0: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
2: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
0: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
2: คะค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
0: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อน
2: ค่ะ
0: นำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
1: ต้องชื้นด้วยนะ
0: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
2: ้
0: กี่นานจ๊ะ
2: 24ชั่วโมงค่ะ
0: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
2: ใช่แล
0: ้
2: ว
0: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
2: ปักลงไปเลยค
0: ่
2: ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออัน
2: จะอย่าให้ลึกนะคะ
0: อย่าให้ลึก
2: แล้วก็
0: ประมาณนี
2: ้เอามือจิ้มมัน
0: ให้
2: มันอยู่แบบนี
0: ้แค่นี้ลองอีกที
1: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
0: อ๋อเพราะว่ามันแห้งมากแล้ว
1: นะตอนนี้ของเรา
0: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้ก็แทงแล้วนะเห็นอ
0: ันนี้ก็แทงแล้ว
1: เห็นไหม
0: แต่มันแทงน้อย
1: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีไห
2: ม
0: ที่ไม่แทงเลย
1: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
1: บ้างไง
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
1: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับเพราะงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะที่ถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับไม่งั้นเมลอนเราจะปลูกมาได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพิสมอสค่ะ
1: มันคือวัสดุปลูก
0: พิสมอสอะไรนะ
2: พิสมอส
0: อ่ะแล้วเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
1: จริงจริงพิสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้เขาหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
0: ่
1: อเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต
0: ่ออ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
1: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้างครับ
1: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในเนของใหม่นะตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือ

0: หรือว่าเป็นสิบสิบหลายพันเนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
1: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
0: แตก
1: แล้
0: วอร่อยกว่าคนอื่นไหม
1: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
1: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือหมายมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอามูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
0: สัตว์ใส่เข้าไป
1: ใช
0: ่ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
1: ใช่
0: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
1: ใช่
0: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
1: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
0: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
1: โอ้โหยิ่งกว่าลูกค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
0: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
1: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
0: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
1: ใช่อ๋อ
0: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
1: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
2: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
0: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
1: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
0: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
1: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
0: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
1: ้
0: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
1: ใช่
0: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเราอย่างไรบ้าง
1: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
0: ใครตรวจ
1: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนโรงไหนกี่ต้น
0: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
1: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
0: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
1: โรคค่ะเป็นโรค
0: โรคชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
1: จริงๆมันชื่อ
0: เป็นอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดง
0: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
0: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเค้ามีค่าวัดความหวานมั้ย
1: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
0: เหรอ
1: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
0: แล้วเราตรวจยังไง
1: ก็ที่นี่แหละค่ะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: กินก่อน
1: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บีทค่ะพี่หมายจะถาม
0: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
1: บริก
0: กี่บริก
1: ใช่
0: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
0: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
1: ก็ถ้าไหนอยู่อะไม่เทสเองด้วยแล้ว แล้วก็แต่ถ้าแมวไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจ

0: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
1: ใช
0: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
1: ก็ที่ผ่านมาไม่เกินหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
1: พอก้า
0: พอก้าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: เอาไปไหนต่อ
2: เข้าโรงค่ะ
0: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ้าชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
2: ไม่ไป
0: ไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงหน่อย
3: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุได้อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่ทรายจากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บทุกอย่างเลย
3: ใช่ๆจริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่ว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยเรนจ์ก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าอย่างนั้นจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของนะที่นี่เราสูตรเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่าย

0: เลาะพุ่มไม้สูงทุ่มพุ่มไม
1: ้ก็ดอกไม้สวยน่าหวังคงคลิ้ง
0: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร
1: ่จริงๆของเรามี50
0: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
1: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8
0: พื้นที่ที่ใช้งานจริงๆไม่ถึง8เหลืออีก
1: ก็แค่42
0: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
1: ตอนนี้16ค่ะ
0: 16ไซส์เหมือนกันไหม
1: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
0: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
1: ใช
0: ่เฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
1: 10
0: โรงเรือนก่อนเลย
1: ใช่
0: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
1: ้แย่ขออนุมัติ
0: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
1: ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
0: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
1: ใช
0: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
1: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
0: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
1: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
0: เมลอนนะ
1: แบบอุณหภูมิ 30-40
0: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
1: ใช
0: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
1: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกไหมพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
0: รสชาติก็คงได้ง่าย
1: ใช่
0: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
1: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
2: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนก็จะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
1: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะมาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
0: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
1: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
1: น่าห่วงสุดคือไวรัส
0: ไวรัส
1: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
0: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
1: ถูก
0: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
1: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
0: แมลงเขาก็จะพาไป
1: ใช่
0: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอก
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้ไวรัสนี่ไปเร็วว ิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำยังไง
1: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
0: เผาเลย
1: ใช่ต้องเผาด้วย
0: เชื้อรา
1: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
0: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึง อยากเริ่มต้น
1: อ่
0: า

0: ควรจะเริ่มสักกี่โรงเรียนไซส์ไหนแล้วต้องเต็มเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
1: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อน business plan ค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งเจ๊งได้ไงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
0: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
1: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
0: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
1: ่ใช
0: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
1: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
0: เ
1: ฮ้ยคิดต่อวางแผนการไม่เคยหายค่ะ
2: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแพลนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่างนี้
1: แสดงว่าที่นี่มีการเอามาต่อยอดพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
2: าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะ
1: ไม
2: ่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนเนี่ยแหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี
2: ้ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่

0: ก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
1: ใช่
0: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
1: อันนี้ส้มตำ
0: ส้มตำเมลอน
1: ใช
0: ่ขอยไปก่อนดูพริกนะไม่ไหวยังทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
1: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
0: ้
1: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
0: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
1: ใช
0: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ย ผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
1: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
0: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
1: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
0: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
1: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวหมายเองเนี่ยหมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
1: ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามบูธต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษตรดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด
0: ์
1: ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
0: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
1: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของ
0: ไอ้ย
1: ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
0: โดยเพราะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือการบริการ
1: ต้องค่ะ
0: และก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของทางโครงการสำเร็จของพอฟาร์ม
1: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้คำว่าปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
0: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
1: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
0: อีกไลน์นึง
1: อีกไลน์นึงก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
0: ้อ่ะแหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมแน
1: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อน
0: เ
1: ราถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
0: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่า

0: ไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
1: หายไปแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
2: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเชื่อเราป่ะ
0: อืมใช่ใช
1: ่เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าป้าเรากลับบ้านกัน
2: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะเดินคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
4: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
3: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
5: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะเจ็บไหมคะน้อง
6: เจ็บค่ะ
5: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
3: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
8: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
9: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
10: ได้สิเราไปดูกัน
8: ก็เลยมาเรียนสายครับ
7: จริงไหมครับอภิสร
11: จริงครับ
12: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
13: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: วันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ยังไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดอนมนตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามครับส่วนหลักความที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทำให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทำความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: ี่เกษมชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้และต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขานี่อยู่คู่กับเรา

0: มะนาวลูกใหญ่มากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรเหรอคะ
1: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่1ก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

0: ของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่ชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยที่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างเหรอคะ
0: หนึ่งเราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไร่เนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้ได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเรา

0: ซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับ
1: ก่อนเบลไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
2: น้องกระดุมชุมชนการมีส่วนร่วม

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู
2: ่จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลง
5: ในทาง5กิโลนี่ไปแบ่งเข้ามาเกือบ1สลึง

0: ขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
1: การล่างม้ารั้วจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกัน
2: สมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
3: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
1: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้ารู้ว่าจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
3: หยุดวิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่นี่ผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที
2: ่
3: บอกได้ไหมคร
2: ับ ผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ค
5: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จ
1: ับ
5: ก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัดสักของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปเอ็นตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของ
5: ม
1: ัน
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยมีเคยใช้มาก่อนแล้วเคยมี

0: ม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการกรีนคาวบอยวิลเลจน้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
1: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
3: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
2: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
3: พันธุ์เป็น
2: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
3: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
2: อันนี้เรียกว่าไม้
3: จากไม้ตะขอสอยนี
2: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
3: เอามือใหญ
2: ่แต่ของผมก็ลองบ้างนะครับ
3: เจอลู
2: กใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
3: เจอลูกใหญ่อะ
2: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
3: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นน่ะ
2: นี่แหละครับ
3: นั่นแหละใช้ได้
2: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
3: ใช้ได
2: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
3: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
2: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
2: เก็บเยอะ
3: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
2: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
3: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
2: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
3: เลือก
2: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
4: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได
3: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
2: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่เปลือก
5: ใบ
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
2: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยน

0: แปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
2: ่นี่ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
2: ครับผม
1: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปโอ้โหระวังนะครับระวังนะคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับ จะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบกิน
1: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
2: ฟาร์มชื่นครับ
3: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
4: นายฮอย
5: เขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
0: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
6: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
6: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
6: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
6: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
6: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
6: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนทอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
6: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
6: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
1: เปิดแต่ว่านี่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
6: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
6: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
6: ต้องลอง
1: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
6: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีอาจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
7: ข้าวอันเหลี่ยมคุณละ
1: เฮ้
7: ยอ้าวน
1: ี่
7: ไหม้จ
1: ิ
7: บแล้วนะ
1: อ๋อนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
8: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเฮ้ยเพชรน้ำซับ
9: เริ่มมาแล้ว
1: โอ้โหไม่ใช้ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละมันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้วันนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
5: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
0: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาวนี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับ
6: ยอมครับ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ไอ้แบบมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอ่ะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอย่าปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนอะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทําเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทํางานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําสั่งนะคะแล้วก็มีน้ําใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสําเร็จนะคะในการมีน้ําใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุข

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามา

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม

four, three, lake, single, double, lake, single, double. เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม lake, single. ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น lake, single, double. ย่อแล้วยืดย่อ power, ย่อเล็กเคอร์เล็กเคอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นลาสต์วัน4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าชะชะชะถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวชะชะชะยังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นสิบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดสิบแทบสิบแทบ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ babybaby marching marching marching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มพื้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อ and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยหัวไม้ go ดีมาก go อีกสัก10รอบได้ไหม go bow and bow เพิ่ม power one more 4 3เซฟทัดเซฟทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะ

หัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นone more 4 3 marching hold marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมทูบอร์ลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3เอ็กเซปวีเอ็กเป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นนะ lock back lock back แบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 pony pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงน้อ
1: เ
0: ฮ้ย
1: เหนื่อยไหมคะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 march march 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยียบเจ็บพัด One more 4 3 2 Pony and Pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Laker เสร็จพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 Gap by ไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิดไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time โค้ชมายครับเสร็จทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็คมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Laker 4 3 2เลคเคอร์เลคเคอร์เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเชื่อ Yeah, man. Last one. 4, 3, 2. 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม
1: ้
0: Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านเราพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดแอนแทบแทบ One more time 4 3 Easy walk 4 3 Except Except 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืด

0: ดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อย cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 Sache cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด 1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step ทัด step ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Ho ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไมค์ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 step ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเซนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผม

0: ครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดไหมครับครูไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวออกมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมยืดทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:05 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
4: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านปั่นมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆ

0: จอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
3: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
2: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
2: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
7: สู้สู้
6: ป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
7: ยเ
8: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: นี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลยไป
4: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
4: ทิติมาม
5: าค่ะ
4: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
6: นี่
4: ใครรู้เปล่า
6: เราได้รู้เบบติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
6: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอกก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
6: ใช
4: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
6: ได้ค่ะ
4: รีบบอกครูนะ
7: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
4: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป
11: ได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
12: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
11: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
12: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
11: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
13: โอเคไป
14: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
13: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
14: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
13: ค่ะ
14: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
13: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค่ะ
14: โอเค
13: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
14: ครับผม
15: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
16: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
15: โอเค
13: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับคุณเพื่อน
11: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
4: ขอบคุณทุกคนมากนะ
13: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
13: ทิติมา
5: ค่ะ
13: วราเทพ
12: มา
13: ค่ะเป็นไงบ้างวราเทพปลอดภัยดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
8: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
4: ติดตาม
5: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล็อตซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและอะไรไต่ตองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นกลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
2: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
2: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะ เราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสงรัฐเดชชาติหรือว่าครูตังเมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองนะคะและเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงนะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมก้มมุมเงยและอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองเนาะอ่ะก็จะสังเกตว่าก็จะคล้ายๆกับคาบที่แล้วนั่นเองนะคะที่เราทำเนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะคะสำหรับขั้นตอนในการนำอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อเลยนะคะข้อที่1 นะคะแบบที่ครูบอกไปว่าโจทย์ของเราเนี่ยจะเป็นข้อความภาษาไทยมาใช่ไหมเราก็ต้องอ่านโจทย์นะคะแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลอะไรมานะคะและต้องการให้หาอะไรหลังจากอ่านและวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแปลงข้อมูลจากโจทย์นะคะให้เป็นปัญหาเชิงเรขาคณิตหรือพูดง่ายๆว่าเราก็แค่วาดรูปออกมานั่นเองเนาะแล้วก็ระบุความยาวของด้านที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะรวมทั้งขนาดของมุมที่เราทราบแล้วลงไปในรูปเพื่อที่จะง่ายต่อการนำไปคิดต่อนั่นเองนะคะและข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่าจะหาสิ่งที่โจทย์ถามได้ยังไงซึ่งวิธีการนะคะเราก็พิจารณาจากขนาดของมุมเนาะแล้วก็ความยาวของด้านที่ทราบว่าเราจะต้องใช้ไซน์หรือคอสหรือแทนตามที่เราทำกันมาหลายๆคาบนั่นเองนะคะแต่ว่าแค่เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความภาษาไทยอันนี้คิดว่าไม่น่ายากเกินความสามารถครูขอทบทวนอีกสักนิดนึงก่อนนะคะก็คือทุกคนยังจำสองรูปนี้ได้อยู่ไหมคะมีมุมก้มกับมุมเงยถูกต้องไหมคะเอามุมก้มก่อนมุมก้มเนี่ยแบบที่บอกว่าเป็นมุมที่เกิดจากเส้นอยู่2เส้นด้วยกันเส้นแรกคือเส้นที่อยู่ในแนวระดับสายตาเนาะและอีกเส้นนึงคือเส้นจากสายตาไปยังวัตถุซึ่งวัตถุอยู่ต่ำกว่าแนวเส้นระดับสายตาเราเลยต้องก้มมองลงไปเห็นมั้ยที่เราคุยกันคร่าวๆว่าเหมือนเป็นการปาดมุมลงไปนั่นเองนะคะงั้นในขณะเดียวกันมุมเงยค่ะก็เกิดจากเส้น2เส้นเส้นแรกก็คือเส้นแนวระดับสายตานะคะอีกเส้นนึงก็คือเส้นจากสายตาไปยังวัตถุแต่ครั้งนี้วัตถุดันอยู่สูงกว่าแนวระดับสายตาแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นมุมก้มหรือมุมเงยนักเรียนก็ดูแค่ว่าวัตถุที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยเราต้องเงยหน้ามองหรือเราต้องก้มหน้ามองแค่นั้นเองโอเคเนาะซึ่งนักเรียนสามารถนำข้อความตรงเนี้ยไปวาดรูปแล้วก็ช่วยในการหาคำตอบได้นะคะอ่ะงั้นตอนนี้ครูมีเพิ่มเติมมาให้นิดหนึ่งนะคะสำหรับปลายทางนะคะถ้ามองไม่ชัดสามารถดูจากบัตรภาพที่คุณครูแจกได้เลยเนาะสำหรับภาพรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะครูมีมาให้ดูทั้งหมด3รูปด้วยกันทุกคนดูรูปแรกก่อนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสีเขียวไหมคะเห็นเนาะเห็นมุมฉากแน่นอนและทุกคนเห็นมุมที่ครูกำหนดไว้ไหมคะว่าเป็นมุมกี่องศาอ่ะมุม30องศาแบบที่ครูบอกไปต่อไปทุกคนดูรูปนี้ทุกคนเห็นเป็นสีชมพูเหมือนครูไหมอ่ะครูเรียกเป็นรูปสามเหลี่ยมสีชมพูแล้วกันเนาะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะแต่ต่างจากรูปสามเหลี่ยมสีเขียวตรงไหนโอเคมุมที่ครูสนใจคือมีขนาด45องศาทุกคนทันไหมคะและรูปสุดท้ายค่ะรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าทุกคนเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันถูกต้องไหมแล้วมุมที่ครูสนใจตอนนี้เป็นกี่องศาเอ่ย60องศาโอเคเป็นมุมที่มีขนาด60องศานักเรียนคะวันนี้เราจะใช้รูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปเนี้ยมาช่วยในการหาคำตอบซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นอย่างข้อที่ผ่านๆมาเมื่อคาบที่แล้วถ้าครูจำไม่ผิดเราวัดความสูงของเสาธงใช่ไหมคะหาระยะห่างของเรือและทั้งหมดเนี่ยเราก็เคยทำกันมาหมดแล้วแต่วันนี้โจทย์ของเราจะเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงมากขึ้นกระบวนการต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงมากขึ้นกลับรูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นตัวแทนของมุมเงยครูใช้คำนี้ละกันเป็นตัวแทนของมุมเงยทั้ง3รูปสามารถใช้ในการช่วยหาความสูงของทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะทุกคนค่ะลองสังเกตนะคะถ้าหากว่าเรา

องการวัดส่วนสูงหรือระยะทางของสิ่งต่างๆเราสามารถใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ครูขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้วางในแนวสายตาให้ตรงกันดูก่อนนะว่าหมายความว่าอะไรนะคะเช่นสมมุติว่าถ้าครูว่าครูอยากจะวัดความสูงของเสาธงสมมุติเนาะอย่างครั้งที่แล้วที่เราทำกันมาเป็นข้อของถ้าจำไม่ผิดจะชื่อเพลงไหมคะเพลงต้องการวัดความสูงของเสาธงแต่นักเรียนสังเกตว่าเหมือนเพลงก็ดูไม่ได้มีความสูงไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยแต่ข้อนี้นะคะเราจะเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงมากขึ้นนักเรียนลองดูครูสมมติให้เป็นคนคนนี้ทุกคนเห็นคนในรูปของครูใช่ไหมคะถ้าเขาอยากวัดความสูงของเสาธงนะเขาสามารถใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งทุกคนเห็นสีเขียวๆเล็กๆไหมของจริงเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเล็กๆอยู่แล้วเนาะจะอันใหญ่มากไม่ได้แต่เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะครูขอขยายนิดนึงโอเคไหมคะทุกคนจะได้เห็นชัดเจนเนาะนักเรียนสามารถที่จะหาความสูงของเสาธงได้โดยการใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยซึ่งข้อนี้ครูใช้เป็น30องศาใช่ไหมคะวางให้อยู่ในแนวสายตาตรงกันถ้าเราอยากได้ความสูงของเสาธงแนวสายตาที่ผ่านรูปสามเหลี่ยมก็ต้องไปยังยอดเสาธงพอดีโอเคไหมคะถ้าเกิดเราทำแบบนี้เราจะสามารถหาความสูงของเสาธงได้แต่ถามว่าหายังไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูมีวิธีทำให้ทุกคนดูแน่นอนโอเคเนาะแต่แค่ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าเวลาเราจะวัดนะคะเราสามารถวางให้แนวสายตาตรงกันทุกคนเข้าใจตรงนี้เนาะได้นะคะงั้นมาดูกันต่อนะคะโอเคงั้นตอนนี้นะคะครูขอให้ทุกคนบันทึกตัวอย่างนี้ลงไปให้หน่อยนะคะทุกคนลอกโจทย์ลงไปได้เลยนะคะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะเด็กชายนิวนะคะยืนอยู่ห่างจากเสาธงเป็นระยะ20เมตรนะคะและได้นำกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมแหลมมุมหนึ่งนะคะเป็น30องศาโดยมองตามแนวสันด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะไปยังยอดของเสาธงและกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะยังอยู่ในแนวระดับสายตาดังรูปข้อนี้ครูมีรูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจงหาความสูงของเสาธงเมื่อความสูงจากเท้าไปยังระดับสายตาของเด็กชายนิวนะคะเท่ากับ170เซนติเมตรนั่นเองข้อนี้นะคะกำหนดมาให้นะคะว่าสแควร์รูท3นะคะมีค่าประมาณ 1.732โอเคข้อนี้โจทย์ค่อนข้างจะยาวนิดนึงเนาะแล้วก็มีรูปภาพด้วยงั้นเดี๋ยวครูให้เวลาทุกคนบันทึกโจทย์ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงวิธีทำพร้อมกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูให้เวลา1นาทีละกันนะคะฝากทุกคนบันทึกให้เรียบร้อยเนาะงั้นตอนนี้ปลายทางนะคะสามารถบันทึกโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ

โอเคระหว่างนี้นะคะตอนนี้เท่าที่ครูดูต้นทางก็ยังบันทึกไม่เรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะงั้นระหว่างนี้ทุกคนฟังไปพลางๆก่อนก็แล้วกันเนาะโอเคสำหรับรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพให้ต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนพยายามดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะว่าครูใส่จุดไหนไปอะไรบ้างค่าแต่ละค่าไปอะไรบ้างตอนนี้อาจจะตัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวหน้าถัดไปจะขยายข้อมูลเพิ่มให้นะคะงั้นเราดูไปพลางๆก่อนตอนนี้แบบที่บอกว่าข้อนี้โจทย์กำหนดรูปภาพมาให้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่ามีเด็กชายนิวถูกต้องไหมคะมีเด็กชายนิวยืนอยู่แล้วเด็กชายนิวเนี่ยยืนห่างจากเสาธงเป็นระยะเท่าไหร่นะคะ20เมตรเพราะฉะนั้น20เมตรก็คือระยะในด้านของที่เป็นแนวนอนโอเคไหมคะตรงนี้ห่าง20เมตรเนาะแล้วก็เด็กชายนิวเนี่ยนำกระดาษซึ่งกระดาษในที่นี้ครูให้เป็นกระดาษที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวทุกคนเห็นใช่ไหมคะแล้วเขาก็มองไปยังยอดเสาธงซึ่งการมองของเขาเหมือนที่ครูบอกไปเลยว่าเขามองผ่านแนวสันทุกคนเห็นไหมคะมองผ่านแนวสันก็เลยเห็นยอดเสาธงเนี่ยไปตามแนวเส้นที่เป็นเส้นเฉียงๆพอดีโอเค

าะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความสูงโจทย์ให้หาความสูงของเสาธงถูกต้องไหมคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทยอยหาข้อมูลต่างๆกันคราวนี้โจทย์กำหนดเพิ่มมาให้อย่างหนึ่งว่าความสูงตั้งแต่เท้านะคะจนถึงระดับสายตาของเด็กชายนิวเนี่ยคือ170เซนติเมตรโอเคเนาะข้อมูลตรงนี้สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออ่ะงั้นครูขอขยับนิดนึงรูปภาพจะได้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะโอเคครูขอเขียน20เมตรแบบใหญ่ๆให้ทุกคนดูเลยจะได้ชัดเจนแล้วก็เด็กชายนิวนะคะตั้งแต่พื้นถูกต้องไหมคะตั้งแต่เท้าจนถึงระดับสายตาคือ170เซนติเมตรเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนยังทันอยู่ไหมคะโอเคเนาะอ่ะงั้นโจทย์อยากได้ความสูงของเสาธงค่ะทุกคนคะโจทย์อยากได้ความสูงของเสาธงที่ผ่านมาเนี่ยเราลองทำกันมาแล้วเราทำข้อที่เป็นเสาธงมาแล้วด้วยซ้ำถูกต้องไหมเราแค่แทนค่าไปเรื่อยๆคำนวณหาค่าไซน์คอสแทนแล้วนักเรียนก็คำนวณหา h ออกมาก็จบนะคะซึ่งข้อนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ครูอยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ก่อนทุกคนคะทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวเนาะอันนี้ครูเน้นย้ำบ่อยมากนักเรียนคะมุมตรงนี้เป็น30องศาถูกต้องไหมงั้นทุกคนดูมือที่ครูชี้นะครูถามว่าแล้วถ้ารูปสามเหลี่ยมตรงนี้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะลากไปถึงยอดเสาธงลากลงมาตรงจุด B แล้วลากกลับมาที่จุด A เหมือนเดิมทุกคนดูนะเนี่ยจากจุด A เนี่ยลากไปที่ยอดเสาธงจุด C ใช่ไหมคะลงมาที่จุด B แล้ววนกลับมาแบบเดิมเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันถูกต้องไหมนักเรียนคะมุม30องศาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่มุมของรูปสามเหลี่ยมสีเขียวแต่เป็นมุมของรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยทุกคนเข้าใจที่ครูพูดไหมคะทันเนาะเพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าพูดง่ายๆคือเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นแหละโอเคเนาะมุม30องศาเลยเป็นมุมของทั้งรูปสามเหลี่ยมสีเขียวและรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเคลียร์นะคะทุกคนได้เนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะพอเรามีรูปสามเหลี่ยมซึ่งเรามีมุมที่เราสนใจอยู่แล้วมุมนึงก็คือ30องศางั้นครูถามต่อเพิ่มพอจะมีความยาวด้านสักด้านนึงไหมที่ให้มาแล้วมีด้านไหนไหมคะที่บอกมาแล้วโอเคด้านแนวนอนด้านล่างใครจะบอกด้าน AB หรือจะบอกด้าน20เมตรเลยก็ได้นักเรียนตอบอะไรก็ได้ถูกทั้งหมดเลยงั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเราทราบมุมที่เราสนใจแล้วคือ30องศาเราพอจะรู้ความยาวด้าน1ด้านแล้วนั่นนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติอะค่ะในการหาความยาวของด้านที่เหลือหรืออยากจะได้ความยาวด้านไหนเราสามารถหาได้ทั้งหมดเลยโอเคเนาะงั้นตอนนี้เราจะเข้าสู่ตรีโกณแล้วนะคะพอรูปภาพเราเคลียร์ทั้งหมดแล้วนะอ่ะครูขอมาดูตรงนี้ต่อโอเคนักเรียนคะโจทย์อยากได้ความสูงของเสาธงนักเรียนดูความสูงของเสาธงให้ครูนิดนึงเดี๋ยวครูขอขีดเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงก่อนความสูงของเสาธงเนี่ยถ้าอยากได้เราต้องอยากได้ความสูงของทั้งเส้นทุกคนเห็นเส้นสีแดงไหมคะเนี่ยครูขีดอย่างนี้เลยเราต้องอยากได้ความสูงของทั้งเส้นนี้ถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมของเราไม่ได้เป็นความสูงของเสาธงทั้งเส้นทุกคนเข้าใจที่ครูสื่อไหมตอนนี้ครูก็เลยจะขอสร้างตัวแปรแค่บริเวณของรูปสามเหลี่ยมเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูจะให้ความสูงเป็น h ทุกคนทันนะคะแต่ h ของครูเนี่ยไม่ใช่ความสูงของเสาธงทั้งต้นเป็นเพียงความสูงในระยะส่วนของเส้นตรง bc เดี๋ยวก่อนครูลากเส้นเกินไปนิดนึงนะคะโอเคทุกคนเข้าใจไหมคะได้เนาะ h ของครูเป็นเพียงความสูงในส่วนที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมเท่านั้นโอเคไหมคะถ้านักเรียนสามารถคำนวณหา h ได้ครูบอกเลยว่าความสูงของเสาธงทั้งหมดก็หาได้ถ้าถามแอบถามตอนนี้สมมติครูได้ h แล้วสมมตินะครูได้ความสูงของ h เรียบร้อยแล้วว่าสูงเท่าไหร่เราจะหาความสูงของเสาธงทั้งหมดได้ยังไงอะถูกต้องนักเรียนเห็นไหมคะตรงเนี้ยลอยอยู่ถูกป่ะตอนนี้เหมือนเราคิดว่าเสาธงเนี่ยลอยอยู่แต่บริเวณตรงนี้ก็มีความสูงอยู่แล้วถูกต้องไหมซึ่งความสูงตรงเนี้ยเท่ากับตั้งแต่พื้นจนถึงระดับสายตาของเด็กชายนิวพอดีทุกคนทันไหมคะเราก็จะสามารถคำนวณขาความสูงของเสาธงทั้งหมดได้แต่ทุกคนต้องเข้าใจว่า h ตอนนี้ของครูคืออะไรโอเคเนาะทันนะคะอ่ะงั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC อย่างแน่นอนเนาะซึ่งตอนนี้นะคะครูขอกำหนดให้ h นะคะแทนความสูงจากระดับสายตา
ของเด็กชายนิวนะคะจนถึงยอดของเสาธงนั่นเองโอเคทันเนาะตรงกับรูปเป๊ะเลยนะคะครูให้ h อยู่ตรงนี้อ่ะงั้นรูปสามเหลี่ยมก็มีแล้วมุมที่สนใจก็มีแล้วความยาวด้านที่ให้มาก็มีแล้วนะคะงั้นครูขออันดับแรกอยากจะใส่ด้านฉากด้านข้ามด้านชิดเหมือนกับที่ผ่านๆมาครูขอเป็นคนเขียนเองก่อนก็แล้วกันเนาะนักเรียนคะด้านไหนคือด้านฉากของเราคะโอเคส่วนของเส้นตรง CA ถูกต้องงั้นครูขอใส่ฉากไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าใช้ไหมแต่ครูใส่เหมือนเดิมทุกข้อเลยอ้าวมีด้านฉากแล้วต่อไปขอด้านข้ามค่ะด้านข้ามคือส่วนของเส้นตรง CD โอเคเก่งมากงั้นด้านแนวตั้งของเรานั่นเองเนาะครูขอใส่เป็นด้านข้ามไว้และแน่นอนค่ะด้านสุดท้ายด้านชิดของเราก็คือด้านล่างถูกต้องไหมคะหรือบริเวณตรง20เมตรนั่นแหละที่มีความยาว20เมตรด้านนี้คือด้านชิดนั่นเองทุกคนยังโอเคอยู่นะคะครูไปต่อเลยนะเขียนทันนะคะงั้นจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาได้แล้วแหละเราอยากได้อะไรจากข้อนี้นะคะโจทย์อยากได้ด้านข้ามหรือด้าน edge นั่นเองนี่คือโจทย์อยากได้ใช่ไหมแล้วโจทย์ให้ข้อมูลด้านไหนมาคะด้านชิดหรือ20เมตรนักเรียนคะข้ามชิดเราท่องกันเป็นร้อยๆครั้งแล้วข้ามชิดนี่คืออัตราส่วน sin หรือ cos หรือแทนดีคะคืออัตราส่วนงั้นเราก็เลยได้เลยว่าแทนของมุม30องศาครูทำแบบเดิมแล้วกันเนาะแทนของเราคือด้านข้ามนะคะส่วนด้วยด้านชิดทุกคนโอเคไหมได้เนาะที่เหลือเราค่อยๆทยอยแทนค่ะข้อนี้ครูขอเป็นคนทำให้ก่อนแล้วกันนะคะกลัวทุกคนจะสับสนสำหรับแทน30องศามีค่าเป็นเศษ1ส่วนด้วยโอเคเก่งมากนะคะสแควร์รูท3นั่นเองต่อไปด้านข้ามของเรายาวเท่าไหร่คะคือ h ค่ะโอเคไหมก็เรากำลังหาอยู่ไงถูกต้องไหมคะเราไม่รู้เราก็ใส่ตัวแปรลงไปได้เลยส่วนด้านชิดค่ะด้านชิดของเรายาวเท่าไหร่นะคะ20เมตรถูกต้องค่ะอ้าวงั้นครูอยากจะได้ h โอเคไหมคะครูอยากจะได้ h งั้นเราก็แค่กำจัด20ออกไปก็จบแล้วนักเรียนคะอยากจะกำจัด20หารอยู่ถูกต้องไหมงั้นเราก็คูณตลอดสมการโอเคไหมคะครูขอคูณ20ตลอดสมการสิ่งที่จะได้คือถูกต้องเศษ20นะคะส่วนด้วยสแควร์รูท3นะคะเท่ากับ h โอเคไหมคะตรงนี้ทุกคนทันไหมนักเรียนคะข้อนี้โจทย์ระบุค่าประมาณของสแควร์รูท3มาให้ถูกต้องไหมคะทุกคนเห็นเนาะงั้นครูขอถามเลยทุกคนช่วยครูกดเครื่องคิดเลขได้ไหมลองกดเครื่องคิดเลขให้ครูหน่อยเพราะว่าค่าค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเศษ20นะคะหารด้วยสแควร์รูท3หรือหารด้วย 1.732 นั่นแหละมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีใครพอจะคิดให้ครูได้บ้างไหมเอ่ยประมาณ 11.55 ค่ะโอเคหน่วยเป็นหน่วยเป็นเมตรค่ะเพราะว่าโจทย์บอกมาตั้งแต่แรกแล้วถูกไหม20เมตรไงที่เป็นระยะห่างจากเด็กชายนิวจนถึงเสาธงนะคะก็คือ20เมตรเพราะฉะนั้น h ที่ได้คือ 11.55 ครูถามต่อว่างั้นข้อนี้ครูตอบตอบสมมุตินะแบบตอบตอบเสาธงสูง 11.55 เมตรใช่หรือไม่ใช่ใช่มั้ยคะไม่ใช่นักเรียนขา h ของเราไม่ใช่ความสูงของเสาธงเรากำหนดให้ h สูงตั้งแต่ทุกคนดูตั้งแต่ระดับสายตาของเด็กชายนิวจนถึงยอดถูกต้องไหมคะ 11.55 คือทั้งหมดนี่แต่ยังไม่ได้รวมบริเวณตรงนี้เลยงั้นหาต่อให้ครูได้ไหมว่าเสาธงจะสูงเท่าไหร่เราน่าจะต้องเอาค่าอะไรไปดำเนินการกันไหนลองเดาสิโอเคต้นทางตอบถูกปลายทางก็น่าจะถูกเหมือนกันนักเรียนคะที่จะต้องระวังอีกอย่างนึงคือเด็กชายนิวเนี่ยระยะจากเท้าเนาะจากพื้นเนาะจนถึงระดับสายตาคือ170เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ h ของเราคือ 11.55 เมตรถูกต้องไหมคะทุกคนดูหน่วยเดียวกันไหมคะไม่ใช่งั้นเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้ตรงกันด้วยโอเคนะ

ทุกคนต้องระวังดีๆอ่ะงั้นมาลองดูกันต่อเลยนะคะค่ะจากที่เราได้ H นะคะมีค่าประมาณ 11.55 เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหาความสูงของเสาธงได้แล้วนะคะอ่ะแน่นอนว่า H ที่เราหาไปครูย้ำอีกรอบนึงว่าคือความสูงจากระดับสายตาถูกต้องไหมคะจนถึงยอดเสาธงเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่คำตอบนั่นแปลว่าเราจะต้องนำค่า H ที่ได้นะคะกับความสูงจากเท้าไปยังระดับสายตาของเด็กชายนิวเนี่ยก็คือ 1.7 เมตรเนี่ยนำไปบวกกันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายที่เราได้นะคะเสาธงของเรานะคะก็เลยสูงประมาณ 13.25 เมตรนั่นเองทุกคนนะเนาะ 13.25 มาจาก H ที่เราได้นะคะค่า H ที่เราได้กับ 1.7 เมตรมาบวกกันนั่นเองนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวอย่างที่1ของเราเรียบร้อยเนาะทุกคนจดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะงั้นครูขอไปดูข้อมูลถัดไปกันเลยดีกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยครูให้ดูรูปสามเหลี่ยมไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะครูมีรูปสามเหลี่ยมอีก3รูปมาให้ทุกคนดูทุกคนดูรูปแรกของเราเลยทุกคนเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมคะมุมที่เราสนใจอยู่คือมุมไหนเอ่ย30องศาค่ะครูใส่เป็นมุมเป็นรูปสีเขียวเหมือนเดิมเลยนะต่อไปค่ะก็รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมแต่ว่ามุมที่สนใจกลายเป็น45องศานะคะและรูปสุดท้ายนะคะคือรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าเนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุมที่สนใจคือ60องศานั่นเองนักเรียนคะทั้ง3รูปเนี้ยจริงๆแล้วก็คล้ายกับรูปเดิมเนาะแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งมุมที่สนใจกับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเปลี่ยนท่าทางนิดนึงเปลี่ยนลักษณะอยู่นิดนึงทั้ง3รูปนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยในการหาความยาวความสูงเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะช่วยได้ในลักษณะที่โจทย์เนี่ยเป็นมุมกลมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะใช้ยังไงลองดูก่อนนะคะอันนี้ทุกคนยังไม่ต้องบันทึกลงไปเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดส่วนสูงนะคะหรือระยะทางของสิ่งต่างๆนะคะสามารถใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปเมื่อสักครู่นี้เนาะวางในแนวสายตาให้ตรงกันลักษณะแบบเนี้ยก็ได้เช่นครูสมมติว่าครูไปยืนอยู่บนตึกแล้วครูอยากจะหาความสูงของตึกว่าเป็นเท่าไหร่ครูอยากจะหาระยะทางของวัตถุว่าห่างกันเท่าไหร่ครูสามารถหาได้โดยการวางรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้มีในแนวลักษณะแบบนี้ทุกคนสังเกตก็จากระดับสายตาไปยังวัตถุเนี่ยซึ่งวัตถุของครูตอนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้โอเคไหมคะจากแนวสายตาเนาะไปที่วัตถุเนี่ยก็มองให้ผ่านเส้นที่เป็นเส้นด้านเฉียงๆอะค่ะให้อยู่ในแนวเดียวกันก็สามารถช่วยในการหาความสูงได้งั้นเรามาลองทำโจทย์กันเลยดีกว่าโอเคเนาะถ้าเห็นภาพแบบนี้อาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะฝากทุกคนบันทึกโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะมีรูปมาให้เรียบร้อยแล้วงั้นระหว่างนี้ทุกคนบันทึกโจทย์ไปเลยเดี๋ยวครูขออ่านโจทย์ไปพลางๆก่อนแล้วกันเนาะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะแอปเปิลลูก1นะคะตกอยู่ห่างจากตึก 5.5 เมตรทุกคนพอจะเห็นแอปเปิลครูไหมคะแอปเปิลอยู่ไกลๆเลยนะคะเนมนะคะยืนอยู่บนตึกและได้นำกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมแหลมมุม1นะคะเป็น45องศามองตามแนวสันด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะไปยังแอปเปิลลูกนั้นและกระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะยังอยู่ในแนวระดับสายตาดังรูปค่ะคำถามนะคะจงหาความสูงของตึกค่ะเมื่อความสูงจากเท้าไปยังระดับสายตาของเด็กชายเนมนะคะเท่ากับ150เซนติเมตรค่ะสำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ก็ค่อนข้างยาวรูปภาพก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเนาะงั้นครูเหมือนเดิมแล้วกันครูให้เวลา1นาทีทุกคนบันทึกโจทย์กับวาดรูปให้เรียบร้อยโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์โจทย์กันต่อเนาะงั้นตอนนี้ให้เวลา1นาทีนะคะปลายทางสามารถเริ่มบันทึกโจทย์ได้เลยค่ะ

0: โอเคตอนนี้นะคะหลายๆคนก็เริ่มบันทึกโจทย์เนาะแต่ว่าก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะต้นทางหลายๆคนก็ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพลางๆพร้อมกันก่อนนะคะสำหรับข้อนี้นะคะแบบที่ครูบอกไปแล้วว่าโจทย์เนี่ยกำหนดรูปภาพมาให้อย่างชัดเจนเลยเนาะเป็นเด็กชายเนมถูกต้องไหมคะที่ยืนอยู่บนตึกเนาะแล้วก็มองเห็นแอปเปิลที่ตกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปภาพก็คือตามนี้แบบชัดเจนมากๆนะคะคราวนี้ปัญหาก็คือเราอ่ะจะต้องตั้งตัวแปรถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะได้คำนวณในการหาว่าตึกเนี้ยสูงเท่าไหร่สำหรับข้อนี้นะคะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้าเวลาเราจะตั้งตัวแปร h นะคะเราก็แนะนำละกันครูแนะนำว่าให้ตั้งตัวแปรเนี่ย h เป็นความยาวหรือความสูงก็ตามของรูปสามเหลี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ h ของครูเนี่ยครูคงไม่ได้แทนให้เป็นความสูงของตึกแต่ h ของครูนะคะจะเอาเป็นความสูงของทั้งรูปซึ่งทุกคนลองสังเกตก็จะเป็นความสูงตั้งแต่พื้นถูกต้องไหมตั้งแต่พื้นตึกเนาะจนถึงระดับสายตาของเด็กชายเนมโอเคไหมคะนี่คือตัว h ของครูจะตั้งเป็นแบบนี้ไม่ได้ให้ h เป็นความสูงของตึกนะทุกคนต้องดูดีๆนะคะอ่ะงั้นเราลองมามองกันต่อนั่นเลยค่ะทุกคนเห็น45องศาถูกต้องไหมคะอย่าง45องศาเนี่ยแน่นอนครูบอกไปแล้วว่าตอนที่เราทำในลักษณะของมุมก้มเนี่ยมุม45องศาจากรูปสามเหลี่ยมสีชมพูรูปนี้เนาะอยู่นอกรูปสามเหลี่ยมแต่เราสามารถใส่45องศาได้ด้วยความรู้เรื่องมุมแย้งที่เราเรียนกันไปนะคะอ่ะงั้นเรามาดูรูปภาพแบบชัดเจนกันอีกครั้งนึงไปเลยโอเครูปภาพเป็นประมาณนี้โอเคนะคะครูขอเริ่มทำกันเลยดีกว่างั้นตอนนี้นะคะครูระบุจุดเพิ่มเป็นจุด A B C แล้วกันเนาะเราจะได้พิจารณารูปสามเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นนะคะมุม45องศาใส่เรียบร้อยความยาวทุกอย่างมีเรียบร้อยแล้วงั้นจากนี้ไปค่ะทุกคนคะช่วยครูใส่ด้านข้ามด้านฉากด้านชิดหน่อยขอด้านฉากก่อนละกันเพราะว่าง่ายที่สุดด้านฉากของเราคือส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ยโอเคเก่งมากนะคะหรือว่าเป็นด้านแนวเฉียงนั่นเองนี่คือด้านฉากนะคะต่อไปด้านข้ามค่ะด้านข้ามอยู่ตรงไหนคะอ่ะ CB ถูกต้องนะคะโอเคครูให้ตรงนี้เนาะเป็นด้านข้ามและด้านสุดท้ายก็คือด้านล่างที่เหลืออยู่ถูกต้องไหมคะก็เลยกลายเป็นด้านชิดโอเคอ้าวงั้นเรามาดูกันต่อนะคะงั้นครูขอให้ h นะคะแทนความสูงจากตึกนะคะถึงระดับสายตาของเด็กชายเนมก็คือเอาทั้งหมดตั้งแต่พื้นจนถึงระดับสายตาเลยโอเคเนาะฝากระบุตัว h ลงไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะครูขอเติม h ของครูอยู่นี่โอเคนะคะงั้นถึงเวลาที่เราจะพิจารณาแล้วค่ะว่าเราจะใช้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยเอาความยาวด้านไหนบ้างเอาอัตราส่วนไหนบ้างที่มาช่วยทำได้นะคะเริ่มจากสิ่งที่เราอยากได้คือด้าน h ถูกต้องไหมคะก็คือด้านข้ามและข้อมูลที่โจทย์ให้มาแล้วคือ 5.5 ค่ะก็คือด้านชิดถูกต้องโอเคข้ามชิดเอ๊ะคุ้นๆอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะข้ามชิดค่ะเราควรจะใช้อัตราส่วน sin หรือ cos หรือแทนดีคะใช้แทนถูกต้องงั้นเราก็เริ่มเลยนะคะงั้นแทนของมุม45องศาเนาะจะเท่ากับด้านข้ามนะคะส่วนด้วยด้านชิดโอเคอ่ะครูขอเป็นคนแทนค่าเองเลยก็แล้วกันเนาะนักเรียนคะแทน40องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ1เก่งมากด้านข้ามของเรากำลังอยากได้อยู่ก็คือตัว h ด้านชิดของเราค่ะโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วก็คือ 5.5 ถูกต้องอ้าวงั้นอยากจะได้ h ค่ะเราก็แค่กำจัด 5.5 ไปซะด้วยการคูณ 5.5 ตลอดสมการถูกต้องไหมคะงั้นคูณ 5.5 ตลอดสมการปุ๊บเราก็จะได้ h เป็น 5.5 หน่วยคือเมตรถูกต้องนะคะโอเคอ่ะงั้นครูถามว่าข้อนี้เราจะตอบว่าตึกสูง 5.5 เมตรแล้วจบเลยใช่หรือไม่ใช่ไหมตึกสูง 5.5 ไหมคะ
1: ไม่ใช่อ
0: ย่าลืมว่า h ของเราตั้งแต่พื้นจนถึงระดับสายตาของเด็กชายเนมถูกต้องไหมคะงั้นความสูงของตึกเนี่ยแปลว่าเราต้อง

ไม่นับตัวเด็กชายเนมเข้าไปทุกคนทันเนาะงั้นเรามาคำนวณกันต่อดีกว่านะคะจากข้อมูลที่เราได้เนาะ h ของเราคือ 5.5 เมตรใช่ไหมคะและเรารู้อยู่แล้วว่า h คือความสูงทั้งหมดเลยแล้วเราก็ทราบความสูงจากเท้าจนถึงระดับสายตาของเด็กชายเนมด้วยงั้นครูถามสุดท้ายค่ะความสูงของตึกครูต้องนำ 5.5 กับ 1.5 ไปดำเนินการยังไงกันดีคะเอาได้ยิน2คำตอบได้ยินบวกด้วยได้ยินลบด้วยสรุปว่าเอาไปทำอะไรดีนำไปลบกันถูกต้องงั้นตึกของเราสูงเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นตึกของเรานะคะสูง4เมตรและจบแต่เพียงเท่านี้แม้ได้ความสูงของตึกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ2ตัวอย่างที่เราทำกันไปเนี่ยมีทั้งตัวอย่างที่ใช้มุมกลมมีทั้งตัวอย่างที่ใช้มุมเงยนะคะเราก็ต้องเลือกทำให้ถูกต้องคำแนะนำก็คือนักเรียนก็ตั้ง h เนาะความสูงที่เราอยากได้เนี่ยให้เป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่โจทย์ให้มาได้เลยแล้วเราค่อยไปคิดต่อว่า a ข้อไหนควรที่จะบวกเพิ่มข้อไหนควรที่จะลบเพิ่มแล้วแต่ข้อของแต่ละอันโอเคนะคะคิดว่าไม่น่ายากเกินความสามารถเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝากให้ทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดที่8นะคะเวลาเรายังมีอยู่คิดว่าน่าจะทำกันได้แน่ๆเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่8เนี่ยโจทย์ยาวมากแต่ว่าเราไม่ต้องบันทึกโจทย์มีโจทย์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะตัวอย่างข้อที่1นะคะข้อที่1เดี๋ยวทุกคนก็ลองดูเองเนาะว่าข้อนี้จะต้องใช้มุมก้มหรือมุมเงยจะต้องวาดรูปในลักษณะอย่างไรเพราะข้อนี้ไม่มีรูปภาพมาให้นะคะและเช่นเดียวกันกับข้อที่2ค่ะทุกคนคะข้อที่2พูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะยังไม่แน่ใจว่าใช้มุมก้มหรือมุมเงยนักเรียนต้องลองอ่านโจทย์และวาดรูปออกมาให้ได้ก่อนโอเคนะคะต้นทางนะคะตรงไหนไม่มั่นใจเดี๋ยวสอบถามครูได้ปลายทางตรงไหนไม่มั่นใจให้สอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะงั้นตอนนี้ทุกคนสามารถเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะ
1: วิธีทำนะครับกำหนดให้ A แทนตำแหน่งโคนต้นไม้ B แทนตำแหน่งฐานของอาคารเรียน C แทนตำแหน่งระดับสายตาของนักเรียนและ H แทนความสูงของอาคารเรียนพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC จะได้แทน30เท่ากับขออภัยครับแทน30องศาเท่ากับข้ามชิดครับจะได้เศษ1ส่วนรูทสแควร์รูท3เท่ากับ H บวก 1.6 ส่วน200แก้สมการนะครับก็จะได้100ขออภัยครับก็จะได้ h ประมาณ 113.87 ครับดังนั้นนะครับตึกมีความสูงประมาณ 113.87 เมตรครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะต่อไปเป็นเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะ
2: ค่ะในข้อที่2นะคะหนูจะเริ่มจากการพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC ก่อนค่ะแล้วหนูก็จะให้ h นะคะแทนความสูงจากระดับสายตาจนถึงตำแหน่งสูงสุดของหุ่นจำลองไดโนเสาร์ค่ะจะได้แทน60องศาเท่ากับข้ามชิดค่ะข้ามส่วนชิดค่ะเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ h ประมาณ 5.19 ค่ะนั่นคือหุ่นจำลองไดโนเสาร์สูง 5.19 บวก1ประมาณ 6.19 เมตรค่ะดังนั้นหุ่นจำลองไดโนเสาร์สูงประมาณ 6.19 เมตรซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลป้ายค่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสรุปท้ายบทเรียนในวันนี้กันนะคะการหาความสูงของสิ่งก่อสร้างหรือความสูงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเช่นเสาธงความสูงของอาคารต้นไม้ภูเขานะคะเราสามารถหาได้ค่ะโดยใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมแหลมมุม1นะคะเป็น30องศา45องศาหรือ60องศานะคะวางให้เป็นแนวเดียวกับสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะที่ต้องการวัดความสูงหรือระยะทางนั่นเองนะคะก็คือเราสามารถใช้รูปสามเหลี่ยมที่เราดูกันไปเมื่อตอนในคาบนะคะใช้ในการหาความสูงของสิ่งต่างๆได้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะไปเรียนกันในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติในชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่โจทย์ปัญหาแล้วแต่จะเป็นชีวิตจริงของจริงเลยนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรเนาะสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมที่4มาหาความสูงของเสาธงกันเถอะนะคะและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมแหลมมุม1เป็น30องศา45องศาและ60องศานะคะสามารถเตรียมรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้พอดีกับกลุ่มที่คุณครูแต่ละโรงเรียนนะคะได้กำหนดกลุ่มเลยนะคะส่วนของต้นทางไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ครูจะเป็นคนจัดเตรียมไว้ให้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวคาบเรียนถัดไปเราจะมาหาความสูงของเสาธงโรงเรียนกันจริงๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างค่อยมาติดตามกันในคาบเรียนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำสวนเท่านั้นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์